0: มีความมั่งคั่งสูงสามารถลงทุนในโครงการบ้านเช่าระยะยาวที่ได้รับอนุมัตินะคะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคือเป็นโครงการที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะในขณะที่ประเทศเนี่ยกำลังเจอกับการย้ายถิ่นฐานที่สูงเป็นประวัติการณ์แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอคือรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะพยายามที่จะผ่อนปรนวีซ่า Active Investor Plus อย่างต่อเนื่องอย่างการลดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับประเภทการเติบโตปรับลดระยะเวลาการลงทุนขยายขอบเขตการลงทุนที่เข้าเกณฑ์นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆสำหรับวีซ่าชนิดนี้นะคะทั้งการผ่อนปรนข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครบางรายและขยายทางเลือกการลงทุนเพื่อการกุศลค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังรอบหน้า8โมงเช้ากลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: นนทบุรีนะนนทบุรี เป็นไงเป็นไงวีเคชั่นนะไปพักผ่อนนะ
2: เปิดมาคำแรก
1: เพื่อนชวนไปเที่ยวเนาะไง
2: สบายดีเปล่า
1: แต่ตอนแรกฉันนึกว่าเธอขึ้นทุกรอบเลยหรือว่าฉันนึกว่าเอาเปิดตัวเอาล้อเอาหลังจากนี้จะอ้อมขึ้นทุกรอบเข้าใจแล้วโอเคสงสัยต้องไปแล้วก็ต้องเรียกวีเคชั่นจริง
2: ไม่ใช่ถ้าเอากงก็เอากงก็จริงก็คือตั้งแต่รู้ก็คือรอบวันที่3กับวันที่8ที่เป็นรอบสุดท้ายกับรอบตอนแรกเป็นรอบแรกใช่ป่ะคะแล้วมันนั่นก็เลยมีอีกรอบนึงเป็นวันที่2
1: ก็เลยสลับเป็นเมื่อคืนใช่มั้ยฮะ
2: ค่ะแล้วรอบอ้อมเนี่ยยังไงก็3กับ8อยู่แล้วแต่พี่ๆเนี่ยก็คือ2แต่มันมีเหตุมันก็เลยกลายเป็นย้ายมาเป็น
1: 2ย้ายมา9
2: มา9นะคะก็แล้วตอนที่พี่อั๋นถามอ่ะติ๊กไปขอสลับกับพี่อ้อยอ่ะเขาคือเขาแนบมาด้วยความรักเลยอ่ะขอเป็นความลับขอไม่บอกใคร
1: แต่ก็เข้าใจอ่ะอันว่ามันก็สนุกตรงเป็นความลับแหละ
2: ใช่แต่มันทำให้ฉันรู้สึกเสียเพื่อนด้วยนะฉันเสียเพื่อนไปเพราะอะไรรู้ป่ะระหว่างทางไม่ใช่เสียเธอฉันก็ขอบคุณกับพี่อ้อยอะไรเงี้ยคือในระหว่างทางอ่ะก็จะมีคนส่งข้อความมาป้อมไปพี่ป้อมพี่โตวันไหนอ้อมไม่ตอบอะไรเลยอัน
1: จำได้ไหมว่าอันย้อนกลับไปอันถามอ้อมก่อนหน้านี้เดือนนึงอ่ะ
2: ถามว่าเธอเล่นพี่ป้อมพี่โตหรือเปล่าแล้วอ้อมก็บอกว่าถ้าเขาติดต่อมาฉันก็ไปไม่มีอะไรโกหกเพราะมีความรู้สึกว่าโกหกเรื่องแบบนี้มันไม่คุ้มก็เก็บงบโกหกไว้ก่อนเสร็จไว้ก็มีเพื่อนถามเนี้ยก็จะบอกว่าก็เลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นทั้งหมดไม่พูดเรื่องนี้เลยจนมีคนบอกว่าได้ข่าวมาจากตรงนี้อ้อมก็ไม่ตอบคืออะไรก็แล้วแต่อย่ามาจากอ้อมแต่ในขณะที่บางคนส่งมาเนี้ยเธออ้อมไปหรือเปล่าอ้อมก็แบบไม่กดอ่านได้ไหมเพราะว่าไม่อยากปลดอีก2กับอีกพรุ่งนี้จะเล่นแล้วอ่ะอีก2วันจะเล่นเกิดเขาไม่เห็นคลิปอะไรแล้วเหมือนกับฉันโกหกฉันก็ไม่อยากทำแต่ตอนนี้พอฉันตอบเขาไปเขาอ่านข้อความเขาไม่ตอบฉันแล้วนะเขาคงโกรธเพราะฉันตอบช้าฉันใช้วิธีตอบช้าไปเลย
1: นั่นแหละก็
2: ดิฉันไปนอนเมืองรองแล้วคุณอ่านค่ะ
1: ค่ะอะไรคะ
2: พอฉันลงมาจากเวทีได้ไม่นานข้อความที่ส่งหาฉันคือนนทบุรีบ้านหล่อนนะยะนนทบุรีหล่อนนะยะอย่างนี้นนทบุรีหล่อนนะยะแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ต้องปักหมุดไปว่าอิมแพกอะไม่นนทบุรีตรงไหนนะยะและฉันได้รับคำชมจากคุณอั๋นนะคะพยางเดียวนอนหนูลากยาวไปจนถึงจะสุดโทรศัพท์ค่ะ
1: อะไรคือนอนหนูลากยาวฉันพิมพ์ว่าอะไรหรออะไรอะไรคือคำชมหรอ
2: เธอชมฉันเลยคุณอั๋นอ้อมได้รับคำนี้จากเขากับคุณผู้ฟังเขาชมอ้อมแบบเต็มปากเต็มคำจนอ้อมต้องพิมพ์บอกว่าโอ้อ้อมต้องพิมพ์บอกเลยว่า โหแปลกใจที่ได้รับคำว่าเนี้ยจากเขาอะ
1: คำว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่านพิมพ์อะไรอ่ะ
2: เข้าใจป้าโบมันไม่ได้เคยออกจากปากเขาง่ายๆไง
1: อะไรอะไรอ่านพิมพ์อะไรเนี่ยเอามาดิหันมาดิ อะไรอ่ะอันไหนอ่ะอันหาไม่เจออ่ะ
2: มองเห็น
1: บ้างโอเคโอเคโอเค
2: คือเขาพิมพ์มาแบบนอนหนูไปถึงนู่นอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เพราะผมไม่ได้ผมไม่มีความสงสัยในใจใดๆเลยอ้อมก็ใช่ไหมแล้วแบบทุกคนถามอันก็พี่อ้อยมาบอกว่าวันนี้พี่อ้อยสลัมนะครับพอดีอ้อมเขาติดธุระอันก็จะแบบ
2: ปกติ
1: อธิบายอย่างหนักหน่วงมากแล้วถึงเวลาเขาบอกให้ฉันเข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วย
2: ก็ขอโทษ
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่เป็นคนซื้อขออนุญาตนอกเรื่องนึงนะทำไมมันร้อนเงี้ย
2: วัดห้องทองคุณทำไงตอนนี้เช้าอย่างเงี้ยเราจะพบกับอากาศร้อนและฝุ่น
1: อันร้อนคนเดียวป่ะก่อน
2: อันไม่ร้อนอ้อมร้อนด้วย
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จะยังไม่เห็นพี่อันใส่เสื้อตัวนั้นให้เราดูแต่เขาเอามาค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดินแบบ
1: ไม่ต้องเดินแบบ
2: คุณฟังเตรียมตัวเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวพี่อั๋นจะเดินแบบ
1: เริ่มต้นรายการคืนนี้เห็นไหมพี่อั๋นลืมเสื้อเปล่าเห็นไหม
2: ไม่ลืมพี่อั๋นก็จะใส่มาวันนี้เพราะเราทวงกันว่าไหนยังไงอ้อมได้ยินนะหนิงก็บอกว่าพี่อั๋นบอกว่าเดี๋ยวจะใส่มาให้พี่อ้อมดูแล้วพร้อมมาด่าพี่อ้อมด้วย
1: ซึ่งเมื่อกี้อ้อมเอาไปใส่แล้วไม่มีอะไรเลยเป็นเสื้อธรรมดามากแต่ก็ดันพูดไปแล้วไงเขาก็ไม่คือแบบมันเรียบๆเลยเรียบมากจริง
2: คือมันเก๋สีเสือมันแบบมันใช่มันได้
1: อ่ะถามนิดนึงตกลงแฟร์เวลจริงๆป่ะ
2: แฟร์เวลเพราะอ้อมถามนะ
1: อ
2: ้อมมาถามเขาแฟร์เวลค่ะเพราะว่าก็ให้พี่เขาตอบเลยเพราะว่าอ้อมเชื่อว่าเสียงในหัวทุกคนเหมือนกันหมดว่าพี่เขาจะไม่เล่นจริงๆหรอเพราะเขาดูยังเล่นปกติทุกอย่างร้องเพลงฮิตโน้ตทุกตัว
1: คือ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยคือผมแบบมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งซึ่งผมเหมือน ขอโทษนะฮะที่จะพูดคำนี้ที่ผมแบบที่ผมเพิ่งมาตระหนักในวันนี้ว่าพี่พ่อมาสนีเป็นคนร้องเพลงดีมากจัดๆเลยอ่ะ
2: เดี๋ยว
1: ผมว่าเขาเป็นคนร้องเพลงมีสไตล
2: ์ปุ้มถึงขั้นเงยหน้ามามองประโยคนี้เลย
1: อ้อมคนที่ร้องเพลงได้เกือบ4ชั่วโมงโดยเสียงไม่ตกเลยและเสียงไม่แหบเลยแล้วเสียงสูงมากแล้วอันไม่รู้รอบที่อันไปดูอ่ะมีบางท่อนที่เขาร้องชนเจฟซาเตอร์
2: เขาก็ร้องอ่ะ
1: ซึ่งอันรู้สึกว่า
2: โน้ตเขาสูงค่ะ
1: ถูกคือเขาเป็นคนเสียงสูงมากแล้วตอนที่เขาชนน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจชนนะแต่คือ
2: มันเขาเรียกมันเป็นลายที่มันต้องไปด้วยกันจริงๆแล้วน้องเจฟก็สูงปี๊ดอยู่แล้วใครๆก็รู
1: ้ถูกต้องผมยังบอกว่าโอ้ my god
2: คือพี่ป้อมเป็นผู้ชายที่เสียงสูงอะและต้องบอกว่าถึงทุกโน้ตของเขาอะ
1: เก่งมากเลยอ่ะอันนี้ขอชื่นชมเลย
2: คือแบบแรงดีมาก
1: แล้วตอนนี้คือผมอยู่ในโหมดบนรถผมฟังแต่อัศนีวสันต์นะคนขับมาเป็นโหมดนั้นอยู่แล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมด้วย
2: ใช่ทุกคนไม่ออกจากอิมแพกอะคือต้องบอกเลยว่าตอนที่เขาร้องคู่นั้นของเขากับน้องเจฟอะเขาไปถึงทั้งคู่คนหนึ่งลายประสานคนหนึ่งลายตรงอะแล้วมันก็สวยของเขาอะมันสูง
1: สมมติว่าเมื่อคืนมีบัตรอันไปอีกอะ
2: เข้าใจนี่เจอคน
1: ฉันไม่สามารถไปดูอะไรซ้ำๆได้สองสามรอบนั้นโดยเฉพาะในวันนี้วัยนี้และ3 4ชั่วโมงด้วยแต่ถ้าเมื่อคืนนี้ผมมีบัตรผมไปนะ
2: มันอิ่ม
1: โอ้ผมขอไปนั่งเฉยๆแล้วฟังมันเป็นคอนเสิร์ตที่ได้ฟังเพลงอย่างเปรมปรีมันเพราะมาก
2: แล้วเขาร้องจริง
1: ๆและใช
2: ่เขาซุปเปอร์ร้อง
1: แล้วเราก็ได้ร้องด้วยแล้วเราตะโกนเสียงดังจนเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะดีมากครับ
2: คือแบบคุณฟังที่ชมอ้อมอยู่ใช่ไหมคะคุณอ้อมบนเวทีสวยตอนนี้ยังไม่สวย
1: ก็สวยตลอดแต่บนเวทีก็สวย ผมก็บอกเขาว่าแต่งตัวน่ารักอ้อมแต่งตัวบนเวทีนะฮะนี่ฉันจะสร้างความคาดหวังให้สูงไว้นะฮะอ้อมแต่งตัวน่ารักทุกครั้งบนเวทีและไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะผมจะบอก
2: จริงเหรอเขาชมดิฉันค่ะหลังจากเขาด่าดิฉันมาแย
1: ่ไม่เลยผมไม่เคยด่าเขาเลยผมว่า
2: ไอ้คำนั้นเราไม่ด่าแล้วมั้ง
1: แต่เขาคือเขาไม่ได้แต่งตัวแบบครั้งนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วครั้งหน้าก็แต่งตัวแบบนี้เข้าใจว่าผมบอกโอ้คิดแล้วก็ไม่ดูผมว่ามันนี่ไม่ได้ที่ชมเพราะว่าอวยกันเองนะแต่ฉันว่าก็แต่งตัวน่ารักจริงอ่ะแต่งตัวได้แบบผมนึกในใจเลยถ้าผมขึ้นเวทีอ่ะผมต้องเอาง่ายมากในวันนี
2: ้แล้วพี่ป้อมเป็นคนเรื่องเกงหมายถึงว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยทำไมคืออ้อมรู้อ่ะอ้อมอยู่ญี่ปุ่น
1: อ้
2: อมก็ซื้อเสื้อไว้2วันแล้วใช่ป่ะอ้อมซื้อกระโปรงไว้ด้วยนะอ้อมกะใส่กระโปรงชอบมากอ้อมจะใส่กระโปรงเพื่อพี่ป้อมพี่โตแล้วก็กางเกงตัวเมื่อวานใช่ป่ะปรากฏก็ถามวันซ้อมพี่ให้หนูใส่อะไรกระโปรงหรือกางเกงหนูมี2ชุดกางเกงเธออย่าลำบากเลย
1: นี่เขาบอกว่าไม่ใช่สวยนะคะแต่โคตรสวยขนาดพี่ป้อมอัศนีชมอ่ะพี่ป้อมอัศนีขอกอดเลยนะจ๊ะ
2: นางก็เหมือนเล่นกับเด็กน้อยของนางอ่ะ
1: แต่ก็อ่ะนะคะปรบมือให้กับทางคอนเสิร์ตแล้วก็ทุกแขกรับเชิญรวมถึงอ้อมของเราด้วยนะคะ
2: แขกขอบคุณที่ให้ความร่วมมือซึ่งคุณผู้ฟังอ่ะส่งมาได้นะอ้อมแบบหวังใจว่าอั๋นจะไม่เห็นนะเวลา
1: ตกเลยคุ
2: ณผู้ฟังส่งมาตอนเช้าวันอังคารพุธที่แล้วพี่อ้อมขึ้นรอบไหนอ่ะอัศนีอ้อมแบบอั๋นเปิดอ่านไล่ๆผ่านไปเลยนะ
1: อ๋อเหรอเขาส่งมาเหร
2: อ
1: ฉันไม่เห็นจริงๆเห็นไหม
2: ฉันเห็นแล้วฉันก็แบบฉันต้องไม่เห็นนะเพราะฉันไม่อยากให้เธอเห็นเพราะฉันไม่อยากโกหกแล้วไงคือไม่อยากโกหกอะไรทั้งนั้นนะ
1: เออ
2: ได้เวลา
1: แต่ถ้าสมมติถ้าเห็นฉันเอะเลยนะ
2: ก็ใช่ไง
1: แต่ฉันไม่เห็นจริงๆฉันไม่เห็นจริง
2: ฉันแบบอันต้องไม่เห็นอันต้องไม่เห็นอันไม่ควรจะเห็นเพราะ
1: สะกดจิตได้เห็น
2: ฉันรับปากเขาไว้ว่าฉันไม่พูดคือฉันไม่พูดจริงเพราะว่าฉันเหนื่อยไปละ
1: ฉันเป็นคนซื่อเธอฉันเป็นคนซื่อ
2: ฉันก็รู้ได้บางทีเธอก็ซื่อเป็นบางเรื่อง
1: ใช่ใครโกหกเลยเชื่อนะเธอ
2: แต่ฉันไม่เคยโกหกอะไรเธอเลยเป็นเรื่องนี้ที่ฉันพูดอ้
1: อม
2: แต่ฉันไปนนท์จริงๆเห็นปะฉันไปนนทบุรีจริงๆฉันไปนอนเมืองรองอยู่ที่อิมแพค ถ้าฉันนอนอยู่ตรงโนเวเทลอ่ะฉันนอนจริงๆฉันไม่โกหก
1: อืมฉันไม่ได้ว่าอะไรจ้ะ
2: ฉันบอกก่อน
1: ค่ะอ่ะย้อนกลับมานะคะน้ำมันโลกเป็นครั้งแรกในรอบอะไรก็ไม่รู้นะพอสมควรที่ทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาทะลุอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องจับตาสถานการณ์เพราะผมว่าแบบคือผมไม่รู้สึกว่ามันจะรุนแรงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันดู
2: มันไม่จบ
1: มันดูมั่วขลุ่งไปหมดเลยตอนเนี้ยเออแล้วคือหลายที่ก็ดูเหมือนเปิดประเด็นใหม่กันไป
2: แต่ละคน
1: นะตอนนี้อีกหลายประเทศมากนะครับที่ออกมาประกาศว่าคว่ำบาตรทางเรื่องของสินค้านำเข้าจากอิสราเอลด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นกลุ่ม EU นะฮะแล้วก็ทางอังกฤษสหราชอาณาจักรซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มที่มันเหมือนโลกแบ่งขั้วแรงขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่แม้กระทั่งคนวงการบันเทิงของฝั่งสหรัฐอเมริกาบางคนก็แบบออกมาพูดเรื่องนี้บางคนก็โปรปาเลสไตน์ใช่ไห
1: ม
2: ในขณะที่บางคนก็โปรอิสราเอลทุกคนก็มีวิธีคิดเป็นของตัวเองอะตอนนี้มันมีปัญหาลามปามไปหมดนะ ในทุกวงการอะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของจุดยืนอะไรต่างๆในขณะที่คุณทรัมป์เองเขาก็ไม่ได้หยุดการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแบบงงๆของเขานะฮะจนหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตอะผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้บอกว่าผมสรุปนะแต่ว่าหลายครั้งผมรู้สึกว่าแบบเขาควรพบแพทย์ไหมอ่ะ
2: คุณว่าแพทย์ทางสมองหรือว่าแพทย์ทางอารมณ
1: ์ทุกอย่างผมว่าเขาดูนะเขาดูน่าเป็นห่วงในความรู้สึกอันนี
2: ้คือแต่ถ้าจะบอกว่านี่คือเกมอ่ะ
1: ก็เป็นไปได
2: ้คือจะบอกว่านี่คือเกม
1: ที่เขามีการสร้างเขามีคำอธิบายอันนึงเนี่ยที่บอกว่าลักษณะของผู้นำที่ทำให้มันปั่นป่วนอ่ะจนในที่สุดแล้วคนเลิกสนใจแล้วจังหวะที่คนเลิกสนใจเขาจะทำอะไรก็ได
2: ้
1: เพราะคนรู้สึกว่าโอ๊ยบ้าบอไม่อยากฟังเรื่องทรัมป์แล้ว
2: เบื่อแล้ว
1: เขาจะทำอะไรฉันไม่สนแล้ว
2: แต
1: ่ทำเลย
2: แต่ในทุกการเคลื่อนไหวของเบื้องหลังการเป็นนักธุรกิจอ่ะมันไม่เคยหยุดนิ่งนะ
1: ม
2: ันไม่เคยหยุดนิ่งนะคุณ
1: เพราะเขาได้เงินตัวเขาเองนะฮะเขาทำกำไรมหาศาลจากการดำรงตำแหน่งนี
2: ้แต่เราจะบอกว่าตัวเขาทำไม่ได้เรากล่าวอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะคะไม่ได้เขาตัวเขาไม่ได้ทำตรงๆแต่คนรอบข้างเขาถูกป่ะมันคนรอบข้างสามารถแบบแหมข่าวนี้นอมินีคนนี้คนนั้นซื้อหุ้นคนนี้ขายก่อนคนนี้ซื้อก่อนกำไรพุ่งเท่านี้ในยอดของบริษัทนั้นเราเห็นตัวเลขอยู่แล้ว
1: แล้วไอ้คนที่ได้กำไรเยอะมากคือลูกตัวเอง
2: เนี่ยซึ่งจริงๆมันผิด
1: ซึ่งจริงก็คือเราสามารถบอกได้เลยว่าก็ถ้ารู้ว่าพ่อจะพูดอะไรก่อนเขาซื้อหุ้นรอได้เลยนะ
2: ถูก
1: พ่อเขาคนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามันเหมือนกับแบบมันชี้เป็นชี้ตายโลกได้อะ
2: ชี้นิ้วได้เลย
1: มันอยู่ในตำแหน่งนั้นจริงๆนะครับแล้วคนที่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้ผมว่ามันต้องเราแล้วก็เขาอยู่ในฐานะของประเทศที่ทำตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของโลกอยู่นะฮะแต่ว่าผู้นำประเทศแบบนี้ในระดับนี้สามารถโพสต์อะไรก็ได
2: ้เดี๋ยวๆเรื่องผู้นำโพสต์อะไรก็ได้หาไม่ยาก
1: ผู้นำเราก็เป็นใช่ไหม
2: เราไม่ได้เอ่ยถึงแต่มีอิสระ
1: ไม่เป็นไรเอ่ยเลยก็ได้เดี๋ยวจะไปต่อด้วย
2: Why?
1: แต่ว่าทรัมป์โพสต์ใน Truth Social ก็คือเหมือน Twitter ของเขาอะนะฮะ Truth Social ของเขานะฮะ แล้วก็โพสต์แผนที่สหรัฐอเมริกาอันใหม่ เห็นไหมคืออยู่ดีก็โพสต์อะแผนที่สหรัฐอเมริกาอันใหม่ซึ่งอันแบบคือเราอาจจะบอกว่าเขาทำเล่นๆก็ได้นะครับนี่ฉันถือของมาฉันใช้ถุงคอแก๊ปอะไรเห็นไหม
2: ดีมากเราต้อง reuse ค่ะใช้ไปเรื่อย
1: ๆถึงจุดที่บอกหากระป๋องกระเป๋าเราไม่ได้เอาถุงคอแก๊ปเลยแล้วกันง่ายดีแล้วก็ไม่สะดุดตาด้วยอ่ะกลับมานะฮะแล้วภาพแผนที่ที่ทรัมป์โพสต์อันใหม่เนี่ย
2: ไหนดูดิมันเป็นยังไงเท่าที
1: ่ไม่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธงชาติ
2: ธงชาติคร บ
1: แต่ว่าเป็นแผนที่ที่กินพื้นที่คือกินพื้นที่แคนาดาเม็กซิโกกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์คิวบาเจเมกาและดินแดนอื่นๆของประเทศบางส่วนในแถบทะเลแคริบเบียนใช้ธงชาติสหรัฐอเมริกาทั้งหมดแล้วบอกว่านี่คือประเทศของสหรัฐอเมริกา
2: คือเขาอยากทำอะไรคงต้องปล่อยเพราะว่าในขณะที่โลกที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวีก่อนเขาเพิ่งโพสต์แผนที่ที่ปรับวิธีการมองคุณเห็นปะ ปรับมุมมองของโลกว่าจริงๆแล้วในทฤษฎีโลกที่กลมหรือโลกที่แบนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเส้นที่ดูกว้างโค้งตรงเนี่ยให้สัดส่วนมันดูเป็นจริงขึ้นให้โลกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขนาดของสหรัฐอาจจะดูเล็กลงแอฟริกาจะดูใหญ่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นจุดอารมณ์เขาหรือเปล่าว่ามันทำให้รู้สึกว่าประเทศเขาดูเล็กและประกอบกับความที่แบบเขาจะบอกประกาศว่าเขาคือเจ้าใช่ไหม
1: แต่ว่าคุณลองคิดนะถ้าบังเอิญว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาใช้แผนที่สหรัฐอเมริกาแล้วคลุมมาที่ประเทศไทยอ่ะพอสมมติคุณคิดว่าความรู้สึกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกกับเราอ่ะ
2: เราว่ามันโอเคดิ
1: แล้วเขาไปทำแบบนี้กับแคนาดาแล้วเขาไปทำแบบนี้กับเม็กซิโกเขาไปทำแบบนี้กับกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์คิวบาจาเมกาเฮ้ยผมว่ามัน
2: นี่เขามีประเด็นมากับเกือบทุกหมดแล้วนะเพราะแคนาดาเขาก็มีประเด็นเรื่องภาษีกันถูกไหม
1: แล้วคนคนนี้บอกว่าอยากได้รางวัลอะไรนะโนเบลสันติภาพคนที่จะโนเบลสันติภาพทำอย่าง
2: น
1: ี้หรอ
2: แล้วมีคนเดียวที่สนับสนุนว่าเขาควรได้นะก็คือเนทันยาฮูถูกไหมอ
1: ะไรมันปิ๊งปิ๊งอยู่หรอ
2: เออก็เธอเปิดโทรศัพท์ไว้เธอเปิดโนติไว้
1: จริงเหรอแต่ฉันปิดเสียงไปแล้วนะ
2: เออเธอเปิดโนติไว้ก็มีแต่อิสราเอลอะที่ชื่นชมเขาว่า เขาสมควรได้รับรางวัลนี
1: ้
2: ก็เนี่ยเขาก็เป็นทางเดียวกันถูกปะ
1: ครับซึ่งทรัมป์เคยเสนอว่าให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาดีไหมโอ้โหถ้าเธอเป็นแคนาเดียนเธอจะไง
2: ฉันไม่โอเคอยู่แล้วฉันไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าถ้าฉันอยากเป็นคนของเขาฉันก็ข้ามไปเป็นพลเมืองเขาหรือฉันไปอยู่สักพักนึงก็ได
1: ้ซึ่งณตอนนี้นะครับหลายๆคนซึ่งเป็นบุคคลระดับแบบผมใช้ที่สหรัฐอเมริกานะฮะเพราะผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยบางคนที่อยู่ในระดับนี้จะยังควรได้รับเกียรตินี้หรือเปล่าผมพูดถึงวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกานะครับบางคนออกมาบอกว่าเขาทำให้เราเห็นนะฮะว่าในหนึ่งในวันอาทิตย์เพียงวันเดียวคุณทรัมป์โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย60ครั้งใน1วันนะฮะและหลังจากนั้นพอผ่านวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนไปปุ๊บภายในเวลา10ชั่วโมงของวันจันทร์10ชั่วโมงแรกเขาโพสต์ไป37โพสต์คือเขาชี้ให้เห็นเฉยๆว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเข
2: ้
1: าใจไหมคือ
2: เกิดอะไรขึ้น
1: คือ addicted to something อ่ะ
2: ก็คือนี่ถ้าเขาไปอยู่ประเทศไทยเขาคงสนุกกว่านี้เพราะเน็ตประเทศไทยแรง
1: ของเขาก็โอเค
2: แต่ของเราแรงกว่าไงแต่บางทีผู้ใหญ่บางคนต้องปิดเน็ตนะบางทีต้องตัดเน็ตในระดับผู้บริหารอะเวลาโพสอะไรแต่ว่าเขาเด็กถึงบอกไงถ้าใครมีทรัมป์เป็นไอดอลก็จะรู้สึกว่าโพสอะไรก็ได้ถูกป่ะโพสอะไรก็ได้โพสจริงๆการโพสของระดับผู้นำมันคือออฟฟิเชียลนะ
1: จริง
2: เราจะเห็นผู้นำอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเองที่โพสอะไรแล้วก็แบบ
1: คุณไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้หรือแบบโพสแบบคือพูดตรงๆนะฮะผู้นำบางคนที่เข้าไปผู้นำระดับสูงของประเทศอ่ะเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ใครยังมีความหมายเลย
2: เพราะว่ามันดูเลือกข้างทันที
1: ใช่ถูกต้อง
2: มันดูว่าคุณกำลังแบ็กอัพคนคนนี้แล้วมันทำให้ถ้าคนคนนี้ไปติดต่อธุรกิจกับใครเขาอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยคนนี้มีคอนเน็กชันคือทุกคนรู้แหละว่าใครแต่ละคนมีคอนเน็กชันอยู่แล้วแต่บางทีต้องเก็บสิ่งนี้เอาไว้เงียบ
1: ๆ
2: ถ้าจะบอกว่าชีวิตส่วนตัวแต่มันต้องแลกแล้วไงแล้วคุณเอาบัญชีที่เป็นออฟฟิเชียลของคุณไปทำแบบนั้นมันคือการประกาศสนับสนุนใครสักคนหนึ่งที่คุณเข้าไปอ่ะถูกไห
1: ม
2: หรือเขาควรใช้แอคหลุมพวกใหญ่ๆพวกนี้ควรใช้แอคหลุมคือไหม
1: อันว่าเขาตั้งใจแสดงตัวตนน่ะดิเข้าใจป่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่า
2: สิ่งนั้นมันผิด
1: แล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำ
2: ใช่
1: ซึ่งย้อนกลับมาก็เหมือนกันกับประเทศเรา
2: หลายคนอ
1: ่
2: ะ
1: ในสภาที่ผ่านมาก็เหมือนกันฮะผมรู้สึกว่าถ้าติดตามเรื่องโฮสวอลนะฮะถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะพูดเรื่องจกลงไม่ได้พูดนะในสภาไม่ได้พูดนะฮะ
2: โดนปิดไมค์ไปรอบนึง
1: ใช่แล้วเอากกต.มาก็ไม่ได้เข้านะฮะก็ตกลงเรื่องนี้ก็ไม่ได้เข้าสภาแล้วผมว่ามันก็เดี๋ยว14ก็น่าจะพอรู้
2: แล้วมันจะหมดอยู่วาระยังอ่ะ
1: เท่าที่ผมทราบคือเขาไม่ให้วาระนี้แล้วก็คือจะไม่มีการพูดเรื่องนี้แล้วผมว่าเฮ้ยผมว่าบางเรื่องเจตนามันชัดไปไหมอ่ะหรือสมมติว่าถ้าจะอภิปรายเรื่องหัวสวรัฐบาลทำไมต้องโกรธอ่ะ
2: ทำไมต้องมีปัญหากับการอธิบายเรื่องนี้ถูกปะล่ะ
1: ถ้าถามผมหรือทำไมต้องแสดงท่าทีดูไม่พอใจหรือสมมติว่าฝ่ายค้านใส่เสื้อเป็นตัวเลขอะไรนะ
2: 226หรือ229อ่ะ
1: เงี้ยทำไมคนที่ออกมาเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่สว
2: ตัวสวเองควรจะเดือดร้อนเพราะเขาคือคนที่ถูกกล่าวหาใช่
1: ไ
2: หม
1: ใช่ไหมคนที่เดือดร้อนควรเป็นสวใช่ไหมแต่คนที่เดือดร้อนแล้วใส่เสื้อมาสู้กันคืออ
2: ีกฝั่งนึงฝั่งรัฐบาล
1: คือรัฐบาล
2: ฝั่งรัฐบาล
1: คือสสของพรรคภูมิใจไทยผมว่าเอ้าแล้วทำไมคุณออกมาสู้แทนเขาอ่ะ
2: ทำไมถึงไม่ออกมาอธิบายในสิ่งที่ประชาชน
1: ทำไมไม่ออกมาส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ
2: เป็นเราว่าเป็นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้เราอาจจะเห็นต่างกันได้นะคะคุณผู้ฟังแต่เราไม่ว่ากันเนาะในแง่ที่ว่าพูดอันกับอ้อมเห็นเหมือนกันว่ารัฐบาลนี้ไม่สนับสนุนเราในการตรวจสอบอะไรเลยให้เกิดความถูกต้องอ่ะเราเหมือนสนับสนุนให้แบบด่าทอกันแล้วก็ บลัฟกันด้วยคำพูดและก็จบที่นอกรอบไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเลยปะคุณรู้สึกแบบนั้นนะ
1: ผมถ้ามีคนบอกว่าผมพูดเรื่องเดิมอะถ้ามีคนบอกว่าผมผิดแล้วมันมีกระบวนการตรวจสอบผมจะแบบงั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเลยถ้าผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมอะ
2: เขาก็เนี่ยเขาก็ถามว่าเขาผิดตรงไหนไงก็นี่เมื่อสวมาถูกต้องทุกอย่างมาด้วยถูกต้องแต่คนสงสัยความถูกต้องนั้นแค่อธิบายเขาเองอะ
1: ถูกต้อง
2: คือในแง่ของคนที่ต้องการคำอธิบายเขาก็มีถึงขั้นทำสถิติมาแล้วว่าโอกาสเกิดขึ้นได้มีเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เคยได้รับการพูฟตรงสิ่งนี้ไง มันก็เรื่องนึงหรือมีภาพที่เห็นก็ไม่ได้โชว
1: ์
2: แล้วไม่อีกหลายหลักฐานนะ
1: เห็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่
2: ออกมาพูดเลย
1: โอ้โหคือผมว่า
2: อันนี้ออกมาพูดเลยชนนะ
1: ผมคิดว่าผมเกือบจะไม่เคยเห็น
2: ท่านใหญ่ๆแบบเนี้ย
1: บุคคลสำคัญระดับนี้นะที่ออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนขนาดนี้คุณชวนหลีกภัยออกมาพูดผมเอาบุคคลที่เป็นแบบ
2: คุณชวนพูด
1: แรงด้วย
2: คุณพูดน้อยนะแต่หนัก
1: พูดน้อยแต่พูดคุณชวนก็พูดเรื่องแบบ
2: แต่นานแล้วนะ
1: ก็นานแล้วแต่ชัดเลย
2: แต่คุณชวนไม่ปล่อยเรื่องนี
1: ้ชัดเจนเลยกี่คนที่ออกมาพูดถึงความชัดเจนขนาดนี้และเขาพูดไปว่าแม้แต่คนที่เขียนหรือร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเลยนี่คืออดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญพูดอ่ะที่ปล่อยให้กติกานี้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำออกมาเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะต้องแก้แบบอย่างโอ้โหแล้วทำไมไม่รีบแก
2: ้ก็ไม่รีบ
1: จะรีบทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รีบ
1: อ่ะผมถามหน่อยอ่ะถ้าอยากคือคุณทำให้เรารู้สึกได้ป่ะล่ะว่าคุณไม่รีบเพราะว่าคุณได้ประโยชน์ไง
2: ก็เขาไม่รีบเขาหนึ่งอ่ะถ้าไม่พูดเรื่องให้ประโยชน์นะเขาไม่ได้ผิดอะไรสำหรับเขาผิดอะไรแล้วเขาออกมาตอบโต้ตอนนี้เหมือนทุกคนผิดไปหมดอ่ะเหมือนคนที่สงสัยคือผิดอ่ะเนี่ยหรอปะเหมือนคนที่สงสัยนั้นผิดเลยอ่ะคือแบบหัวจะปวด คือถึงขั้นแต่คุณสนธิเขาก็จะลงอ่ะลงถนนนะนะแต่เรา
1: วันนี้เขานัดนะฮะเพราะว่าเท่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเขานัดตรงนี้นะอ้อมรู้ว่า
2: ตรงนี้อีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรไม่รู้ที่ซอยโรงเรียนวัฒนา
1: อันคิดว่าเขาเหมือนเขานัดที่สถานทูตอิสราเอลเช้าวันนี
2: ้มีแปดโมงเช้า
1: เขาบอกว่าขอที่สุขุมวิท21
2: อย่าผ่านมาแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ม็อบนี้หรือเปล่าหรือเป็นม็อบอีกม็อบหนึ่งนะคะก็แต่คุณสนธิเนี่ยออกมาเรื่องกกต.สว.ผู้สว.ซึ่งนายกก็บอกว่าน
1: ี่ไงคุณสนธิเปิดแนวรบทวงคืนประเทศไทยนัดหน้าสถานทูตอิสราเอล10กันยาจี้กวาดล้างทุนทาวขีดเส้นกกต.ปมหัวสว.ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ
2: ่เพราะอ้อมอ่ะงงว่าเอ๊ะทำไมมาสถานทูตอิสราเอลก็เลยนึกว่าเป็นอีกงานนึงหรือเปล่าแต่รู้ว่าคุณสนธิ
1: คือเมื่อวาน
2: มันมีสายประเด็น
1: น้องผู้ช่วยเป็นคนบอกว่าแบบพี่อันเผื่อเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวอยู่ดีๆจะแบบ
2: 8โมงค่ะ
1: เราไม่รู้ว่ารถจะติดระดับไหนนะฮะ
2: 8โมงก็จะเป็นซอยแยกเข้าไปตรงนั้นนะคะก็แต่ทางฝั่งของนายกไม่ติดใจนะใครจะลงเขาก็ปล่อยเขาบอกก็
1: นี่ไงคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวบนเวทีของงานวปอ68นะฮะน่าจะเข็ดกันแล้วนะในการให้ผู้เชี่ยวชาญมาเขียนรัฐธรรมนูญบางครั้งก็พาลงเหวได้ประธาน

0: เดิมๆคือกรรมการไม่ครบองค์ประชุมมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอสำหรับประชาชน
1: เพราะว่า
0: สำหรับประชาชนมีคำถามแบบนี้นะฮะตกลงจะ
1: ฝั่งอาจารย์พี่รองหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เข้า
0: เ
1: พราะว่าเขาที่เขาเคยแจ้งไงถ้ามันเข้าไปมันก็ดูประหลาดถูกไห
0: ม
1: ในมุมของเขาเพราะว่าประธานกสทช.ราชกิจจาก็ถอนแล้วไม่ใช่เหรอในแพทย์อ่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดก็เข้าไปที่ศาลที่ไปขอให้พิจารณาใหม่ไงแล้วมันก็ย้อนกลับไปว่าทางศาลปกครองต้องรับเรื่องเข้าไปพิจารณาตอนแรกศาลไม่รับพิจารณาไง
1: เพราะมันออกมาแล้วเป็นราชกิจจาออกมาแล้ว
0: ตอนนี้ที่สุดก็ณตอนนี้คือเหมือนเขากลับไปเขาเรียกว่าอะไร
1: มีดำรงตำแหน่งต่อเหรออ
0: ย่างคืออ่านไม่แน่ใจว่ามันได้คุ้มครองหรือเปล่าแต่เหมือนว่าเขาพอเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ก็แปลว่ามันยังไม่สิ้นสุด
1: คือมันน่าแปลกตอนที่บอกคนบอกให้ออกหมดแล้วเขาบอกว่าราชกิจจาประกาศว่าเขาอยู่ในตำแหน่งแต่พอราชกิจจาออกมาว่าเขาไม่อยู่ในตำแหน่งเขาก็ไม่เห็นออกเลย
0: คือเรื่องนี้เราเถียงกันไม่ได้หรอกว่าตกลงยังไง
1: ตกลงมันยังไงใช่
0: เพราะว่าเขายังเถียงกันไม่ได้เลยนะภาษาอะไรเราจะเถียงกันได
1: ้
0: ศาลยังอยู่ค้างเติ่งอยู่เราจะมาตัดสินก่อนไม่ได้หรอก
1: เพราะฉะนั้นนะคะ
0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยนี่คือ9ครั้งแล้วนะแล้วจนถึงตอนนี
1: ้วาระมันดองอยู่เขาบอกเป็นร้อย
0: เอาง่ายๆทีวีดิจิตอลโรดแมปจากนี้จะเป็นยังไงไม่มีคำตอบแล้วคุณคิดว่าคนทำทีวีดิจิทัลเขาต้องแพลนล่วงหน้ากี่ปี
1: ไม่ใช่วันนี้แล้วเสร็จพรุ่งนี้อ่ะ
0: ณตอนนี้หลายคนคือแพลนโดยถือว่าไม่มีแล้วเนี่ยผมถามว่าไม่มีอะไรถือว่าไม่มีกสทช.เพราะถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีดีกว่าปะ
1: เพราะมันเหมือนหัวสิวค้างอ่ะจะพี่จะแตกหรือพี่จะยังไงพี่จะเอาอะไรพี่บอก
0: ครับณตอนนี้ติดค้างอยู่193วาระที่รอการพิจารณาแต่ไม่สามารถประชุมได้9ครั้งติดนะฮะ
1: แต่พี่เขาได้เงินเดือนเธอดูเท่าไหร่เห็นนะเงินเดือนพี่ประธานเนี่ย
0: 360,000
1: เงินเดือนกรรมการ280,000
0: 290,000แหละขาดนิดเดียว
1: ขาดนิดนึงแต่พี่รอวาระ100กว่าวาระค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วโอ้สนุกจังเลยอะค่ะถึงบอกว่าข่าวประเทศบ้านเรานี่มันแบบเฮ้อพี่อันใส่เสื้อเดินโชว์สิ
0: บ้า
1: คุณฟังรออยู่เร็ว
0: ๆเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วค่อยกลับมานี่ดึงให้อยู่หลังเบรกไว้
1: หรือว่าเธอจะใส่ไปพูดไปแล้วโพส
0: มันไม่มีอะไรเลยพอใส่ขึ้นมาทุกคนจะงงว่าแบบอะไรมันคือเสื้ออะไรอะ
1: คุณฟังคะหลายๆครั้งที่เราเห็นอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรมันเรียบๆนี่แหละ
0: มันเรียบๆไง
1: มันเรียบๆอ่ะ
0: ต้องใส่คาแรคเตอร์นี่สิ
1: แน่นอนแล้วมี attitude ในการใส่ค่ะ
0: อันนิดนึงนะพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ของอิสราเอลนะฮะของชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่ปาซองนะงานใหญ่มาก
1: งานปีใหม
0: ่เอองานแบบงานยิ่งใหญ่มากแล้วตอนแรกเขาก็แบบเอ๊ะมันจะจัดได้หรือจัดไม่ได้หรือยังไง
1: อะไรก็ได้ตอนนี้ทำไมเราดูแบบเรายอมทุกข้อเลยเขาก็ดูเหมือนพูดไม่ผิดดีนะที่จะบอกว่าเออเขาเป็นประเทศเขาก็สนับสนุนเราประเทศเขาเป็นอินฟลูเอนซ์กับประเทศไทยประเทศไทยหัวง่ายจังแบบไปถึงว่าติดสินบนง่ายประเทศอยู่สบายใจ
0: แล้วก็มีคำถามอีกนะคนที่ประกอบพิธีทางศาสนาใหญ่สุดของเขาอะได้สัญชาติไทยอะ
1: ลดจะตาย
0: แล้วได้สัญชาติไทย
1: แล้วทำไมเราถอดถอนอย่างนี้ไม่ได้
0: แล้วทำไมไม่ย้อนกลับไปดูว่าได้ไง
1: แล้ว
0: ใครให้แล้วทำไมไม่เอาเรื่องแล้วทำไมไม่ทำ
1: เนี่ย
0: เห็นไหมมันมีแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบอ่ะ
1: แต่พอเราสงสัยนะเดี๋ยวเราจะถูกเก็บปากว่าอันนี้มันไม่สิ่งที่อันนี้มันอย่างนี้อันนั้นอธิบายจนงงจนเออไม่สงสัยก็ได้
0: อ
1: ่ะเนี่ยเอาว่ามันไม่ได้โอเคเลยอ่ะกับการที่แบบสัญชาติเราให้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่นี่เห็นบางคนที่เรารู้สึกว่าอู้คนนี้น่าให้จังเลยอ่ะ
1: ทำไมเด็กที่เรียนหนังสือแล้วอยู่โคตรขอใช้คำนี้นะคะขอโทษโคตรเง่าสักหลาดเขาก็อยู่ในแผ่นดินเรามาตั้งนาน
0: อ
1: ะแต่เราไม่ให้การศึกษาเขาอย่างถูกต้องแล้วก็บอกว่าเขาคือคนนอกคนชายขอบถูกปะไม่ได้ชนเผ่าไม่ได้แต่อันนี้ย้ายมาไม่ทันนานเลยทำไมพี่ได้ที่ทำไมพี่ได้แอเรียเยอะพี่มีประกอบกิจกรรมของพี่อย่างโดดเด่นเลยอะพี่เป็นไรอะ
0: ต้องเบรกใช่ไหมใช
1: ่
0: อย่าเครียดมากเดี๋ยวผมงอก
1: ไม่ต้องเดี๋ยวนี่ทำไม่ได้ขึ้นมานะวันเล่นคอนเสิร์ตนี่ลำบากเลยนะเห็นว่าเปิดผมกริป
0: กริปเป๊ะ
1: เปิดผมกริปเลยเพราะว่าอะไรก่อนไปใช้ค่ะ
0: นี่ฮะปิดผมขาวทั้งทีก็อยากให้ได้ทั้งสีผมสวยปิดสนิทและต้องปลอดภัยด้วยจริงไหมจ๊ะ
1: จริงจ้ะ
0: เพราะว่าบางคนนะครับอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยและสารเคมีจริงจ้ะนะครับทุกคนควรกังวลนะฮะ
1: ถูกต้องสิจ๊ะ
0: ถูกต้องเลยเพราะมันอยู่กับเรามันอยู่บนผมเราแล้วเวลามันทำสีมันต้องหมักทิ้งไว้อะคุณคิดดูสินะครับต้องปิดผมขาวแล้ว

0: วันนี้เวลาทำต้องทำอะไรทำเรื่อยๆนะฮะยิ่งคนที่ผมยาวเร็วนะครับคนผมขาวมันก็จะมาให้เห็นบ่อยนะครับยิ่งก็ต้องคอยเติมสีเรื่อยๆนะครับและสำหรับใครที่กังวลเรื่องนี้อยู่แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดคือตอบโจทย์เลยนะฮะนอกจากจะช่วยปิดผมขาวได้แนบสนิทแล้วยังมีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลว่านหางจระเข้ที่ช่วยการปิดผมขาวให้มันเป็นเรื่องที่รู้สึกสบายใจได้มากขึ้นที่สำคัญตัวนี้ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วด้วยนะครับใครที่กังวลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวบ่อยๆมั่นใจและก็สบายใจได้มากขึ้นเลยที่สำคัญนะครับใช้แล้วผมนุ่มลื่นไม่แห้งกระด้างแถมสีที่ได้ก็สวยและติดทนนานถึง42สระนะครับเรียกว่าไม่ได้เลือกแค่ปิดผมขาวให้มิดแต่ว่ายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นกันวิธีใช้ก็ง่ายมากในกล่องมีถุงมือให้เสร็จเลยมีสีมีขวดปลายแหลมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็แค่ผสมสีในขวดปลายแหลมฉีกซองแล้วเทอ่
1: ะ
0: แล้วขยับกุ๊บๆๆๆหลังจากนั้นคุณใส่ถุงมือแล้วน
1: ะ
0: คุณก็เทมันตรงในขาวคุณก็เทไปหัวมันแหลมอยู่แล้วแล้วคุณก็นวดแล้วทิ้งไว้แป๊บเดียวอ้อม
1: ใช่ก็แล้วแต
0: ่และไม่มีกลิ่นเลยนะ
1: คุณอยากให้มันนานแค่ไหนอ่ะก็ทิ้งไว
0: ้
1: แต่ว่าต้องสระผมแล้วทำให้หมาดก่อนนะมันเริ่มต้นคุณผู้ฟังต้องสระผมก่อนพอสระผมแล้วก็ทำให้มันแบบผมหมาดบาดหมาดบาดหมาดแล้วมาประกอบพิธีกรรม
0: ครับ
1: โดยพี่อั๋นกำลังบูชาอยู่ค่ะ
0: นี่ฮะผมมาเลยฮะ
1: กำลังยกบูชาอยู่
0: พร้อมยกขึ้นเหนือหัว
1: เพราะว่าอันนี้ใต้หัวไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรากำลังจะทำบนหัว
0: ถูกต้องคือเขาเขียนเลยเห็นไหม Nature Code เห็นไหม คืออ่อนโยนปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะครับ Natural Extract นะครับใครอยากปิดผมขาวแบบได้ทั้งสีสวยติดทนนานแล้วก็ใส่ใจเรื่องความอ่อนโยนลองแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ได้เลยนะครับทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ล้างออกได้ง่ายๆแค่นั้นเฮ้ยไม่มีกลิ่นจริง
1: พี่อันใช้เบอร์นี้ใช่ป่ะ
0: ใช่อันใช้เบอร์นี
1: ้อันใช้เบอร์นี้คนละเบอร์กับออม
0: อันใช้น้ำตาลเข้ม
1: ออมใช้ดำปัด
0: ครับแล้วเขาให้มาแบบ
1: สะใจ
0: เหลือเฟือ
1: สะใจ
0: ให้มาเหลือเฟือหมดหัวเลยเหลือครึ่งหลอด ยังเหลือครึ่งขวดจริง
1: เพราะเธอผมสั้นไงแต่แบบถ้าคนผมยาวหน่อยก็ขวดหนึ่งก็พอดี
0: ครับผม
1: ก็เก็บหมดนะ
0: นะฮะจัดไปจ้าผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องมี
1: เรามันวัยนี้แล้ว คือเราคิดเยอะค่ะคุณฟังบางทีเราอายุ20กว่า30เองมันเริ่มมีแล้วเพราะเราบางทีโบเริ่มมียังเพราะบางทีเราเครียด
0: โบ
1: เริ่มมีแล้ว
0: โบบอกเครียดพี่อ้อมฮะ
1: โอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่านอบูลิตี้พี่ตลอดเลยวะพี่โบ
0: นอนเล่นล่ะเล่นค่ะ
1: เนี่ยเป็นสนามอารมณ์ของเขาอะค่ะ
2: อย่าเห็น
1: ฉันเป็นสนามอารมณ์เนี่ยแล้วถ้าคนล็อบโบงงเลยอ่ะเจอเพลงนี้เข้าไปอ่ะนี่คือเพลงที่เราไปฝึกร้องเพลงสมัยก่อนนะคะเราจะมี
2: อยากคิดหลอกเคยหลอกชื่อหลอกชม
1: เนี่ยคุณจะอะไรคุณจะอะไรกับคนแถวน
0: ี้เบรก
1: พี่ฟังบอกว่าหนูขาวจะต้องหัวแล้วค่ะ
0: คร
1: เราก็อย่าคิดเยอะนะคะตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวกลับมาเจอพี่อั๋นเดินแบบแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงมะกะแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ ใช้ตลอด นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวๆๆๆๆ
0: นี่ผมอยากเห็นนะน้องโบโดนแกงตลอดวันนี้ไม่ได้กรีดตาวันไหนกรีดตาจะลากมาเข้ากล้องเลยค่ะ
1: ได้ค่ะกับอีกวันนึงที่เขาจะมั่นใจมากคือวันที่เขาห่มผ้าค่ะ
0: คลุมทุกอย่างอ่ะมีคนเริ่มรีเควสแล้วอยากให้ชมเลยรักด้วยค่ะ
1: ขอเนื้อแป๊บ
2: เจ็บแขน
1: เครื่องเกิดโทษฉันใหญ่
0: เบรกนะคะเดี๋ยวกลับมาค
3: ่ะ Green Morning Showโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
13: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
13: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: อ่ะมาเห็นข่าวน้ำท่วมใหญ่ที่นางโงย่าแล้วตกใจนะฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แรงมาก
5: แรงมากเพราะว่าเขาก็บอกนะคะว่าเราเคยคุยกันนะเรื่องถ้าเวลาบ้านเราที่น้ำท่วมก็คือเมื่อไหร่ที่บอกว่า200มิล นี่ก็คือ เตรียมช็อกอะ
4: ครับ
5: มันจะท่วมสูงมากอันนี้ก็คือวันนั้นก็คือ 104.5
4: ใน1ชั่วโมงนะ
5: ใน1ชั่วโมงต่อพื้นที่1ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะความสูงอะไรเงี้ยแต่พอมันทั่วพื้นที่มันจะเยอะแล้วภาพที่เราเห็นน่ะถ้าดูในไวรัลนะคะก็มันจะมีบางที่ที่เป็นตึกแล้วลงไปข้างล่างนิดนึงเป็นจิมเขาบอกคนกำลังออกกำลังกายอยู่อะ
4: คือน้ำท่วมไหลเป็นน้ำตกลงมาชั้นใต้ดินแบบโอ้โหเป็นน้ำตกเลยอะ
5: เพราะว่ามันผ่านบันไดอะ
4: แต่ว่า
5: ทั้งโบทั้งพี่อันบอกน้ำใสมาก
4: จริงน้ำท่วมในเมืองนะฮะ มาตามถนนหนทางไหลมาแล้วอะ่ะน้ำยังใสอยู่เลยอะ
5: ่
4: ะ
5: ไม่มีแลซี่ว่ายไม่มีพีเตอร์แวกออกมา
4: และขยะน้อยมากจนเกือบจะเรียกว่าไม่เห็นนะ
5: พี่อันบอกว่าใสกว่าคลองบ้านเราอีก
4: จริง
5: ๆคือใสกว่าคลองบ้านเราแล้วก
4: ็น้ำดูสะอาดใช่
5: เห็นสภาพนี้นะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นพอตอนเช้าเนี่ยพื้นถนนทุกอย่างเป็นปกติหมดเลย
4: คือ
5: เขามีระบบที่ดีอ่ะคือตอนนั้นมันอาจจะทำให้มันไม่ไหวจะลงจริงๆอ่ะเพราะว่าระดับของน้ำฝนมันเยอะมากปริมาณน้ำฝนมันเยอะมากแต่ว่าพอเช้าปุ๊บภาพที่ติดตามอ่ะคือมันแบบพื้นสนิทเลยนะคะพื้นสนิทคือปัญหามันก็คือเคลียร์ไม่ได้อ่ะแต่ก็ไปลงนางโกย่าหวยออกนางโกย่าทั้งที่จริงๆแล้วเมื่อตอนต้นวีกอ่ะเขาเตือนโตเกียวเอาไว้
4: ครับ
5: เตือนชนิดที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชั้นหนึ่งเขาอยากให้คุณย้ายไปชั้นสองอ่ะ
4: นะมันก็ดูแรงไปหมดเลยเนาะตอนนี้
5: ใช่
4: เวลาไปไม่รู้นะจากนี้ผมว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามหรือเวลาเดินทางเลยแล้วเผื่อใจไว้นะ
5: นิดนึง
4: เผื่อใจคือเผื่อไว้เลยเข้าใจไหมเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วเขาต้องสอนว่า emergency เป็นยังไงทุกที่ที่เราไปเผื่อไว้เลยว่ามันอาจจะมีเราจะยังไงอ
5: ่
4: ะอ
5: ย่าเมินเฉยการที่เขาอะไร1 2 3แล้วก็ อะไรที่เป็นสิ่งที่เขาห้ามนำพาไปในช่วงอพยพหรือหนีหรือมีเหตุอะไรเราต้องเชื่อเขานะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆเตรียมไว้อีกนิดนึงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนี่มีแต่คนรอดูพี่อันใส่เสื้อ
4: เธอทำไมพวกเธอฉันบอกแล้วมันไม่
5: อยากดูเสื้อไงคือคุณผู้ฟังอยากดูเสื้อข้อที่1อยากรู้ว่าพี่อั๋น
4: ไม่มีอะไรเลยฮะมันเป็นเสื้อที่เรียบร้อยมาก
5: พี่อั๋นได้อย่าง
4: คุณใส่ขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าแบบนี่ไม่เห็นมีแบบอะไรเลยอ่ะ
5: นี่คือเสื้อที่พี่อั๋นสั่งซื้อด้วยอารมณ
4: ์ 104,000
5: ด้วยอารมณ์เท่านี
4: ้ราคาเต็มนะ
5: ราคา
4: ซึ่งผมไม่ได้ซื้อราคานั้นนะ
5: พี่อั๋นคุณผู้ฟังบอกฟังข่าวไม่รู้เรื่องแล้ว
4: นี่เลยอ่ะ
5: เนี่ยยืนจะยืน
4: มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเสื้อธรรมดามากเลย
5: ทุกคนแต่มันสวย
4: เดี๋ยวนี้ผมก็แต่งอย่างเงี้ย
5: เรียบๆของเขาอะ
4: แต่มันเป็นหนังกราบ
5: มันสวยค่ะ
4: ไม่มีแบบอะไรเลยเห็นไหม
5: มันสวย
4: ม
5: ี
4: กระเป๋าหนึ่งใบไม่เห็นยี่ห้ออะไรแต่มียี่ห้อคาดอยู่ตรงนี้บางๆซึ่งขอแค่บางๆนี่คือทำอะไรกันเนี่ยรายการเราเนี่ย
5: ก็ทำไปเรื่อยๆทำอะไรก็ได้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย
6: อาจจะปกขึ้นอย่างนี้เอาปักปกลง
4: เอาเหรอนี่ตกลงมานั่งจัดอะไรกันเนี่ย
6: คุณฟังอยากเห็นไงว่าพี่อั๋นน่ะได้เสื้อไหม
4: ได้แล้วได้แล้วจริงๆเขามี2สีมีสีนี้กับสีครี
6: ม
4: สีครีมคือแบบสีเบจเลยอ่ะ
6: กลิ่นหนังนี่หึงออกมาเลยค่ะคุณฟัง
4: กลิ่นหนังกลับหอมมากสุดนี้ถูกต้องก็แค่ชอบเสื้อหนังกลับเขาจะแบบเรียบร้อยมากเลย
6: มันเรียบร้อยสีมันสวยค่ะคุณฟังสีมันสวยแล้วเดี๋ยวลองรู้สิตัวไหนดิมันอึดอัดไปเปล่าวะนิดนึง
4: อ๋อนี่เธอมาช่วยสไตลิสต์ให้อย่างนี้เหรอ
6: เนี่ยเป็นสามีภรรย
4: า
6: เนี่ยค่ะ
4: ครับผม
6: เนี่ยเห็นไหมพี่อั๋นเขาก็อย่างเงี้ยค่ะบุคลิกเขาก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังสีเรียบ
4: เป็นผู้ชายเรียบร้อยนะจริงๆ
6: สีเรียบๆ Google ตามสไตล์พี่อั๋นนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเสื้อสวยค่ะสีสวยนี่ไงคะสมราคาและสมฐานะ
4: ผมพูดตรงๆผมรู้ว่ามันก็ซื้อแบบมันมีของมันก็มีหลายราคาไม่ต้องซื้อราคานี้ก็ได
6: ้แต่วันนั้นซื้อด้วยอารมณ์อะไรบอกเลยวันที่กดอารมณ์เป็นยังไงอะเราอะ
4: มีแบบมีเพื่อนมายืมเงิน
6: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
4: แล้วเรารู้สึกสะเทือนใจแค่นั้นเอง
6: สะเทือนใจปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือกดซื้อ
4: ช้อปปิ้งดีกว่า
6: คือเนี่ยค่ะเสื้อเนี้ยได้เพราะสะเทือนใจจากเพื่อนก็เลยช้อปปิ้งเองเลยคุณฟังบอกน้อยแต่มากค่ะคุณอั๋น
4: ขอบคุณค่ะ
6: สีสวย
4: น
6: ี่
4: คือปลอบใจพี่ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ซื้อของแพงเกินเหตุอ่ะ
6: มันเหมาะสมฐานะกับที่คุณทำงานบ้าคลั่ง
4: ไม่มีเขาบอกให้หมุนตัวทีหนึ่งข้างหลังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
6: อ่ะหมุนให้เขาดู
4: ไม่มีกระเป๋าไม่มีเข็มขัดไม่มีโซ่ไม่มีอะไรเลยฮะ
6: ไม่มีค่ะ
4: คุณจะดูทำไมเออฉันว่าจะขายต่อดีกว่า
6: เออฉลาดแล้ว
4: ในคนก็ดูเยอะแล้วปักตะกร้าปักตะกร้าเรียกปักตะกร้า
6: ขายตัวเนี้ยพี่อันได้มาในราคา8พี่อันจะปล่อยนี่เท่าไหร่คะ
4: 85เห็นไหมล่ะ
6: 85ก็พอ
4: หวังน้อย
6: เราไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะ85เนี่ยเพราะว่าเรากำไรส่วนนั้นเดี๋ยวเราก็กินกาแฟไปได้เรื่อยๆกินกันยันสิ้นปีอะค่ะ
4: มาเราส่งท้ายสักข่าวดีไหมฮะเราควรกลับมาปิดท้ายที่สาระสักนิดนึง
6: คุณผู้ฟังอะตอนแรกพี่อันจะไปข่าวแล้วแต่พวกเราทนไม่ได้ใช่ไหมเราอะรู้สึกว่าชีวิตบางทีมันก็ต้องอย่าเครียดไงคะ
4: อ่ะก
6: ็อีกหน่อยคุณว่าเป็นไปได้ไหมอีกหน่อยโรแลนด์อาจจะบอกว่าคุณสองคนอะย้อมผมไปให้เขาดูมาเข้ามาทั้งสมมติเราทำได้นะคะเข้าต้นรายการ
4: ผมอยากจะแนะนำนะฮะว่าโรแลนด์อะควรจ้างเราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะ
6: จริง
4: เพราะว่า
6: เราทำได้เราใช้จริง
4: เราเข้ากับความเป็นธรรมชาติของคุณมาก
6: เราสามารถทำได้ตั้งแต่ตรงนี้อะคุณ
4: คุณจะได้ภาพลักษณ์ใหม่จริงๆแล้วอันอ้อมยืนคู่กันคุณเคยเห็นที่ไหนไม่มีคนจะจดจำคุณได้เลยโรแลนด
6: ์ถูกแล้วคนจะไปซื้ออีกเพียบเพราะเชื่อว่าโอ้โหขนาดพี่สองคนยังปิดได้ขนาดนี้เลยพวกหนูรอดอยู่แล้ว
4: แล้วคุณไม่ต้องเน้นถ่ายสวยคุณเน้นถ่ายตอนเราย้อมผมให้กันอยู
6: ่คุณเน้นถ่ายขำเบิกอะเราไม่ขายสวยอยู่แล้วเราขาย
4: คุณซื้อวิวบอร์ดเลยนะฮะวิวบอร์ดหนึ่งอันย้อมให้อ้อมอีกวิวบอร์ดหนึ่งอ้อมย้อมให้อันรับรอง
6: ทุลักทุเล
4: คุณจะเห็นยอดขายแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเชื่อผมดิคิดอะไรนอกกรอบบ้างนี่
6: โอ
4: ้
6: โหขอ
4: แ
6: ค่จับมือเขาเองครับผมโอ้ลูกค้าบอกทำไมกดดันกันจังอะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนย้อมจะไม่ใส่เสื้อตัวนี้นะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะเลอะเทอะอยู่เดี๋ยวแต่ก็ดีนะมีเฉด
4: ไม่ได้
6: มันเป็นดูแบบมีแอดมิสไตล์
4: แล้วท่านเคยถามด้วยว่าเสื้อหนังกลับเวลาเปื้อนแล้วทำยังไงทำใจ
6: ทำใจค่ะ
4: จริงๆนะอ๋อมันไม่มี
6: มันทำใจค่ะ
4: สมมติว่ากาแฟหกใส่คือจบ
6: เธอต้องทำใจ
4: จบเลยไม่มีการไปส่งทำอะไรได้อีก
6: ทำอะไรไม่นี่คือวิธีคนรวยค่ะทำใจล้วนค่ะคุณอ่านไปไม่ได้แล้วค่ะพี่อ่าน
4: จริงเหรอจบแล้วเหรอ
6: ต้องขอบคุณกับพรุ่งนี้ก็มารวดเดียว
4: เอาจริงเหรอจะไปเรื่องแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนะก็ปลาหมอคางดำ
6: ก็คางมันก็ดำอยู่แล้วก็กินไปเรื่อยเปื่อย
4: นะฮะก็ล่าสุดเขาก็มีศาลปกครองสั่งกรมประมงนะครับให้แก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำซึ่งก็งงว่าทำไมเพิ่งสั่งอะเนา
6: ะ
4: แล้วกรมประมงทำไมต้องรอให้ศาลปกครองสั่งอะเนา
6: ะ
4: นะฮะบอกว่าให้แก้ให้เสร็จใน180วันด้วยนะฮะแล้วก็ประกาศณเบื้องต้นตอนนี้สมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติแต่ในความเป็นจริงก็มีการมองย้อนกลับไปเขาบอกว่าเขตภัยพิบัติจริงๆเหมือนกับว่าเขาเคยมีการประกาศออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่สมุทรสงคราม
6: มันหลายที่กว่านั้น
4: ครับมันเคยมีอยากให้พิจารณาว่า19จังหวัดเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำณตอนนี
6: ้มันไม่เหลือกระชังอะไรให้เขามีเลี้ยงปลาอย่างอื่น
4: คำสั่งยังเป็นทางการออกมานะวันนี้ก็คือกรมประมงต้องจัดการเรื่องปลาหมอคางดำใช้คำว่าเร่งกำจัดปลาหมอคางดำให้เสร็จใน180วันคำว่าเสร็จแปลว่าอะไรผมไม่รู้เกณฑ์
6: กำจัดไหม
4: เท่ากับศูนย์เหรอ
6: โอ้โห
4: คือ
5: แล้วหาคนปล่อยได้ยังตัวที่
4: จริงมันต้องบอกก่อนดีว่ากำจัดเท่ากับ
5: อะไร
4: แล้วจะได้บอกว่าตอน180วันมันเสร็จหรือเปล่า
5: ถูก
4: เกณฑ์นั้นคืออะไรอ่ะ
5: KPI อยู่ตรงไหน
4: ถูก KPI คือ
5: แต่ตอนนี้ KPI ของเราคือต้องขอบคุณคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จะสวดมนต์แล้วค่ะ
4: ข้าวอดหุงแมกกาแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าปราบดาตัวเองแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนานนะครับถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระจายขาว
5: กระจายกระจายจะกระจายไปไหนแล้วกระจายก่อน
4: เอาใหม่เอาใหม
5: ่เทคสอง
4: ถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระจายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: คุณฟังจะสงสัยว่าทำไมเวลาคุณอั๋นอยู่กับหนิงกับพี่อ้อยดูเป็นปกติอันนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงของเขาค่ะ
4: เสน่ห์ของรายการคือการคุยไปเรื่อยเปื่อยเนาะนี่ชม
5: ชมเลย
4: ไหม
5: ชม
4: โอเคบ๊ายบายนะครับทุกคนรักนะพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์ละค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: โหนี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
9: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
8: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
9: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
8: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
9: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: จริงๆจะว่าไปผมก็เข้าใจนะการระวังเนื้อระวังตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่ดีแหละครับแต่หลายครั้งการระวังจนเกินไปจนสุดท้ายไม่ลงมือทำอะไรเลยผมว่าจริงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวไม่น้อยกว่ากันนะครับเคาน์เตอร์เพนครับชวนคนรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดความเสี่ยงทั้งหลายในบางครั้งว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเสมอไปนะครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดพร้อมดึงศิลปินหนุ่มอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนรุ่นใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเพราะว่าเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับที่ใช้ชีวิตเต็มที่นะฮะเขาลุยเลยเห็นไหมงานดนตรีการแสดงซึ่งณวันนี้เขาสำเร็จแล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมันผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าความมีวินัยออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักเตรียมตัวให้พร้อมครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายครับเพื่อสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวอะไรครับกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเลยถ้าปวดก็แค่แปะนะครับ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาเรต
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึงมาต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: ยังออกจาก Impact ไม่ได้เลยครับพี่น้อง
8: ยังไม่ต้องออกหรอก
7: นะ
8: จริง
7: เธอคุณดึงฉันออกมาสิเธอจะมาทำอย่าง
8: น
7: ี
8: ้ก็เธอไม่อยากออกไงฉัน
7: มันแค่เป็นความในใจ
8: อ๋อ
7: ร่างอ่ะนั่งตรงนี้แล้ว
8: ใช่หรือเปล่ากายหยาบอยู่ที่นี
7: ่กายนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว
8: จิตอยู่ที่นู่น
7: ยืมมือได้ไหม
8: ทำไมหรอ
7: ปุ้มฝ่ามือใหญ่กว่าผม
8: แล้วก็เอามาประทับที่ใบหน้าของเป้นิดนึง
7: ไม่ใช่สิ
8: ก็บอกเขาฝ่ามือใหญ
7: ่ยืมมือไปปะหน้าหูหน่อย
8: ไม่อย่าเลย
7: ปะแป้ง
8: เดี๋ยวรอสงกรานต์แล้วกันเธอตอนนี้อย่าเพิ่ง
7: คราวนี้ก็โดนน้องคุณผู้ฟังข่มขู่ไว้ไง
8: ข่มขู่เลยเหรอทำไมอ่ะ
7: พี่เป้มันจะมีการเดินขบวนหรือเปล่าไม่แน่นะมันมีการรวมตัวกันนะอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ได้ข่าวมาอยู
7: ่โอ้ผมก็รีบพวดออกมาเลยวันนี
8: ้เราก็น่าจะรีบพุ่งออกมาพร้อมกันแหละคิดว่า
7: แล้ววันนี้เหตุการณ์
8: คือ
7: เจอกันในลิฟต์พร้อมกัน2คนกับสุดินาจ้าเอกันอยู่ในลิฟต
8: ์มีพี่กวงผู้ช่วย EFM อีกคนนึง
7: ทุกคนลิฟต์
8: เปิดลิฟต์มาทำไมลิฟต์แน่นๆปกติเปิดลิฟต์มาฉันจะอยู่
7: คนเดียวนะวันนี้เจอกันรวมตัวกัน
8: มีความชะงักไปนิดนึง
7: โดนข่มขู่ไว้นี่แหละแต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าเนี่ย8โมงไปนี่จะเป็นยังไงนะฮะ
8: ก็บอกว่าประมาณสักเริ่มตั้งแต่8โมงอ่ะอโศกอโศกคุมวิท21นี่แหละอโศกนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบบางซอยแยะอะไรอย่างเงี้ย
7: ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ปกติก็ไม่เลี่ยงกันอยู่แล้วเน
8: า
7: ะเส้นเนี้ย
8: ไม่ได้เลี่ยงไปไหนตึกทำงาน
7: มันต้องผ่านอะไรเงี้ยเน
8: า
7: ะเออ
8: หลายย้ายตึกนะ
7: เชิญ
8: เขาบอกว่าย้ายเธอง่ายกว่าจ
7: ้ะไปอยู่ตรงนี
8: ้หมายถึงว่าย้ายฉันนะอ่ะเก็บทองไว้ที่ไหนจ้ะอ้าวมีชะงัก
7: คิดอยู่ว่าขายไปหมดแล้วนี
8: ่โอ
7: ้ขายหมดแล้วจริงทองแท่ง
8: จริง
7: ปะเนี่ยอุ้ยตอนที่มันขึ้นไงก็ขาย
8: ทองแท่งขายหมดแล้วทองรูปพรรณน่ะ
7: ไม่มี
8: อ๋อเหรอ
7: เป็นคนไม่ซื้อทองรูปพรรณเลย
8: ไม่มีเลยแหวนเวิร์นสร้อยอะไรอย่างเงี้ย
7: ไม่มีเลย
8: ไม่มีเลยหรอ
7: ไม่สนใจอ๋อ
8: ทำ
7: ไมอ่ะทำไมอ่ะโดนปล้นเหร
8: ออ๋อ
7: ยังไงเนี่ยแล้วสิ
8: เนี่ยเราอ่ะยังไม่ทันฟังเลย
7: เรื่องของเรื่องทองอ่ะ
8: ฉันไม่ต้องพูดก็ได้เนาะให้เขาสรุปให้ก็พอคือตอนนี้มันมีรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปนะคะเขาขนทองออกจากสหรัฐไปเก็บไว้ที่อื่นละ
7: อ
8: ย่างเนเธอร์แลนด์นะคะธนาคารกลางเขาก็ย้ายทองคำ86ตันออกจากนิวยอร์กแล้วก็กรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดา
7: คุณลำเอียง
8: ทำไมอ่ะ
7: นิวยอร์กเนี่ยคุณยังให้สำเนียงการห่อลิ้นออตตาวาทำไมไม่ห่อ
8: ห่อยังไงออตตาวา
7: ลองหนึ่งสองสาม
8: ฉันเลาะทำไม่ได้เธอลองก่อน
7: ออตตาวาคุณลำเอียงอ่ะ
8: ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเอาไปเก็บไว้ที่ลอนดอน
7: นี่ห่อมาหน่อยนึง
8: ส่วนเยอรมนี
7: เยอรมัน
8: เยอรมนีธนาคารกลางทำไงลดปริมาณการถือการถือครองทองคำในต่างประเทศลงเหมือนกันยกทองคำ300ตันจากนิวยอร์กและ374ตันจากปารีส
7: ปารีสม้วนด้วย
8: กลับประเทศจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดเรื่องสงครามไงรวมทั้งความขัดแย้งทางการค้าข้ามภูมิภาคสหรัฐกับแคนาดาก็ฮึ่มเปลี่ยนชื่อกาแฟกันวุ่นวายไปหมดนะคะบรรดานักวิเคราะห์เขาก็มองว่าเธอสิ่งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทุนสำรองในต่างประเทศแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้หลายประเทศคิดว่าเธอฉันจะต้องกลับมาประเมินวิธีการแล้วก็สถานที่ในการเก็บทองคำสำรองกันใหม่แล้วไหมอ่ะนะคะก็มีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์นะคะจาก UBS Global Wealth Management เขาบอกว่าเหมือนมันเป็นการส่งสัญญาณที่รุนแรงอยู่นะเกี่ยวกับความไว้วางใจแล้วก็ชื่อเสียงในระดับนานาชาติของสหรัฐเพราะใคร
7: ใครล่ะ
8: ไม่รู้เลยอ่ะ
7: ใครเน
8: า
7: ะ
8: ไม่กล้าพูดเลย
7: คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
8: ใครอ่ะ
7: แม่คุณหอลินพูดชื่อสิ
8: อ่ะอําปะ คอเจ็บพูดไม่ค่อยออกเออนะคะมันก็เหตุการณ์บ้านเมืองอะเนาะมันระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะมันงงไปหมดเลยว่าย
7: ัง
8: ไงอะเธอในแต่ละวัน
7: อ
8: ะข่าวเช้านี้นะเป็นแบบนี้เดี๋ยว
7: พรุ่งนี้บ่ายไม่ต้องพรุ่งนี้นะบ่ายก็อีกเรื่องละ
8: บ่าย
7: เพราะคำพูด
8: หรือไม่เธอรอทิ้งเที่ยงก็ได
7: ้คำพูดเขาแบบกลับ
8: หรือว่าทิ้งเที่ยงจะรู้สึกว่ายาวนานไปเธอรอสัก10 โมง
7: เดี๋ยวก็เร็วไปนิดนึง
8: เธอไม่เคยเจอเหรอ
7: มันก็มี
8: บางทีฉันอ่านอันนี้ไปฉันตื่นมาอีกทีเอ๊ะทำไมสิ่งที่ฉันอ่านเมื่อวานดูไม่ใช่อ่ะ
7: มันคนละเรื่องเลยเน
8: า
7: ะ
8: ฉันอ่านผิดอ่ะ
7: เออ
8: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟัง Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ค่ะมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1 ล้านพอยต์คิดเป็นมูลค่าส่วนลด 200,000 บาทนะคะที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้านค้าในเครือ OR นะอย่างเช่น Fit Auto Farm and Farm แล้วก็ Jiffy นะคะแค่คุณโหลดแล้วก็สมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ก็รับสิทธิ์ลุ้นได้นะคะตั้งแต่1 กันยายน 69ถึง31 ตุลาคม 69ของรางวัลรวมทั้งสิ้น24 รางวัลรวมมูลค่า1,500,000 บาท
7: Oh my god
8: โอ้สามารถรับสิทธิ์ลุ้น1 ล้านพอยต์ได้จาก3 ช่องทางนะคะนั่นก็คือสมัครสมาชิก Blue Plus ใหม่รับ1 สิทธิ์ลุ้นล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกรับ1 สิทธิ์ลุ้นแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet นะคะที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200 บาทรับ1 สิทธิ์ลุ้นนะคะรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อใบเสร็จจับรางวัลจำนวน24 รางวัลรวมมูลค่า1,500,000ในวันที่18 พฤศจิกายน 69แล้วก็เดี๋ยวเขาจะประกาศรางวัลในวันที่25 พฤศจิกายน 69นะคะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจแล้วก็ใช้ได้ทุกวันด้วยสะดวกง่ายแล้วก็คุ้มกว่านะคะอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.com ปั๊มปตท.นะคะ PTT Station แล้วก็ร้านคาเฟ่อเมซอนค่ะ
7: คุณขนาดนี้รีบสมัครเนาะ
8: คร
7: ับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นเช้าที่ผมหนักใจมากอะว่าผมจะเปิดเพลงแรกกับเพลงอะไรดีหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวันสุดท้ายเนาะกับการ Farewell Concert อัศนีวสันต์นะฮะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะคือเพลงพี่ป้อมพี่โตเนี่ยมันโอ้โหมันดีทุกเพลงมันเพราะทุกเพลงแล้วผมจะเปิดเพลงไหนดีถ้าต้องเลือกหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยมันเลือกยากมากนะฮะยากมากจริงๆคิดแล้วคิดอีกว่าเพลงไหนดีเอาเพลงไหนดีเนี่ยนะฮะก็มีความสุขครับมีความสุขมากนะครับเมื่อวานนี้คือเป็นอีกหนึ่งรอบการแสดงของพี่ป้อมพี่โตนะครับคือต้องชื่นชมพี่ป้อมพี่โตมากๆนะครับยืนอยู่บนเวทีได้มากกว่า4ชั่วโมงอ่ะประมาณ4ชั่วโมงอ่ะแบบโอ้โหไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วมันไม่ได้แค่รอบเดียวนะฮะมัน5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็แบบโอ้โหยังแบบว่าเล่นได้แบบว่าสะใจมากนะครับเราร้องเพลงกันสุดเสียงมากเต้นกันแบบว่าสุดพลังมากๆนะครับเมื่อวานนี้คือไม่เคยเจอคอนเสิร์ตไหนที่ร้องเพลงที่สุดเสียงทุกเพลงคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบมันแบบสุดมากนะครับอ่ะก็ผมขออนุญาตเป็นเพลงนี้แล้วกันนะฮะเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักอัศนีวสันต์แล้วกันอ่ะ

มีคนบอกว่าพี่เป้ออกจากอิมแพคยังใจยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะโอ้ยขอบคุณมากนะฮะเมื่อวานที่ได้เจอคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟบ้างบางส่วนนะฮะมาทักทายมาถ่ายรูปจับมงจับมือมีความสุขด้วยกันเนาะเมื่อวานมันเป็นความสุขล้นมากๆอ่ะ

พลงนี้นะครับได้มาโดยจังหวะโบ๊ะเหมือนกันนะฮะคือบ้านหอบฟางเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ตอนนั้นพี่ป้อมนะบินไปที่อังกฤษนะฮะไปบันทึกเสียงนะฮะไปทำเพลงอะไรเงี้ยนะฮะให้กับวงอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะเป็นแบบการเล่นดนตรีในห้องอัดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีรุ่นดนตรีอะไรเงี้ยนะฮะมาแบบขนมาเยอะเลยขนมาเยอะมากมากมากจนพอเข้าไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยนะฮะพี่โต๊ะก็แซวว่าเฮ้ยนี่มันบ้าหอบฟางเปล่าเนี่ยพอได้ยินประโยคเนี้ยเนี่ยเฮ้ยบ้าหอบฟางอ้าวกลายมาเป็นเพลงครับพวกเรากลายมาเป็นเพลงนี้แล้วก็เป็นอัลบั้มแรกนะฮะของอัศนีวสันต์นะฮะชื่ออัลบั้มด้วยว่าบ้าหอบฟางนะฮะอิจฉาพี่เป้ได้กอดพี่ป้อมพี่โตด้วยไม่ต้องอิจฉาพี่เป้หรอกกอดเผื่อทุกคนไปแล้วกอดเผื่อกันไปนะฮะเมื่อคืนนี้ขอบคุณมากนะครับบอกว่าเมื่อคืนดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่กับพี่เป้จนจบจนแจกร่มครบสนุกมากพี่สนุกจริงนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมากๆนะครับแขกรับเชิญในรอบสุดท้ายนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับที่โผล่ออกมาเนี่ยนะครับก็โอ้โหมีความสุขด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะศิลปินที่พวกเรารักนะครับมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่เขาเนี่ยนะฮะพูดอยู่บนเวทีว่าเจอพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยบนเวทีแบบนี้แค่2ครั้งเองนะครับครั้งแรกก็คือตอนคอนเสิร์ต Earth Day ที่ศิลปินยืนรวมกันเยอะๆเยอะๆๆๆเนี่ยนะฮะก็จะได้เจอกันครั้งนั้นนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือเมื่อวานนี้คนนั้นก็คือนี่ฮะพี่ตู่พี่ตู่ในที่รักแก้วสายโอ้ยน่ารักน่าดูมากนะครับเพลงนี้พี่ป้อมทำเพลงให้พี่ตู่นะฮะ

น่ารักมากครับพี่ตู่นะครับอยู่ตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตจนจบคอนเสิร์ตนะฮะกลับบ้านพร้อมกันเลยนะครับตอนลงไปจากรถนี่ยังเจอพี่ตู่ออกรถพร้อมกันเลยฮะคุณผู้ฟังคืออยู่ข้างเวทีนะฮะมีความสุขกับทุกๆเพลงนะฮะเหมือนกับพวกเราฮะที่เรามีความสุขกับทุกๆเพลงของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะฮะอยู่ข้างเวทีร้องแบบสุดเสียงไปด้วยกันสุดพลังไปด้วยกันแบบนั้นเลยนะฮะสำหรับพี่ตู่นะฮะโอ้น่ารักมากนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักจริงๆนะครับนะฮะเมื่อคืนตอนคอนเสิร์ตเลิกเห็นพี่เป้สัมภาษณ์พี่ป้อมพี่โตจริงๆอ่ะต้องจ้องอยู่ตั้งนานนะว่าใครสัมภาษณ์นะอ๋อพี่เป้เองหล่อจำไม่ได้เลยค่ะชอบประโยคนี้แหละหล่อจนจำไม่ได้แต่จำได้หน่อยก็ดีนะเมื่อวานนี้บอกว่าคุณผู้ฟังบอกว่าได้ถ่ายรูปคู่พี่ป้อมพี่โตหน้าจอด้วยแต่พี่เป้ได้ถ่ายคู่พี่ป้อมพี่โตนะครับตอนสัมภาษณ์แหละนะครับก็เป็นช่วงเวลาประทับใจอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่พี่ป้อมพี่โตแบบน่ารักอ่ะแกน่ารักจริงนะครับอ่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเมื่อวานรอบสุดท้ายนะครับก็โอ้โหมันคือที่สุดเหมือนกันครับโผล่มาด้วยเพลงนี้ครับอีกหนึ่งคนที่รอคอยนี่คือน้องรักนะฮะของพี่ป้อมพี่ป้อมเอ่ยคำนี้บนเวทีเลยครับน้องรักครับ

0: บนเวทีเนาะเราเห็นพี่หนุ่ยนะฮะมีความนอบน้อมกับพี่ป้อมพี่โตมากเลยนะฮะ
1: เพราะรักจึงยอมไว้ใจ
0: สมแล้วที่เขาบอกว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากนะครับแล้วก็ได้ดูอย่างนึงพี่หนุ่ยขอเสื้อพี่ป้อมด้วยพี่ป้อมก็ต้องถอดให้กันบนเวทีเลยเดียวโอ้มันเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับพี่เป้เก่งจังเลยอ่ะเมื่อคืนดูผ่าน AS Play แล้วยังเล่นเกมอยู่วิสาตอนนั้น5ทุ่มเข้าไปแล้วมั้ยเช้านี้มาทันอีกเหรอเนี่ยนะเป้เก่งมาแล้ววันนี้เมื่อคืนกว่าจะออกจาก Impact นี่ก็เกือบเที่ยงคืนน่ะคุณผู้ฟังนะฮะอ่ะก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับมีคนบอกว่าอยากจะฟังเพลงที่พี่โต๊ะร้องของพี่เต๋อด้วยเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนใช่มั้ยใช่ๆเพลงนี้แหละนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดเพลงนี้ฟังนะครับเมื่อวานวันที่9เดือน9ปี69เนาะก็คงต้องจารึกเอาไว้นะฮะผมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเพลงไทยเราก็แล้วกันนะฮะกับการไฟเวลคอนเสิร์ตนะฮะของพี่ป้อมพี่โตที่แบบว่าโอ้โหสมบูรณ์แบบมากๆนะครับนะฮะอายุ70กว่าแล้วนะนะพี่โตนี่69นะครับบอกว่าพลังยังล้นเหลือมากนะฮะผมว่ายังเล่นได้อีกนานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอว่าไม่รู้จะมีความการกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับวันที่6วันที่ให้วัน6วันที่9เดือน9ปี69งั้นวันนี้เลข9คุณผู้ฟังผมเล่นเลข9แล้วกันนะฮะเลข9คุณถ่ายภาพเลข9ได้จากอะไรก็ได้นะฮะมาอวดพี่เป้แล้วบอกกันหน่อยถ่ายเลข9นี้ได้จากป้ายทะเบียนถ่ายเลข9นี้ได้จากโฆษณาบนป้ายหรือใดๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันมีเลข9นะฮะแล้วส่งมาบอกกันอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเรนดอมผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทดูรอบตัวซิมีอะไรเลข9บ้างเอามาอวดกัน

เดี๋ยวรอบวันนะครับรอบสุดท้ายโอ้วันนี้ผมยังออกจาก Impact ไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งแล้วกันนะฮะคือคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตเนี่ยศิลปินดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไปกันเยอะมากนะครับถ้าจะเอ่ยชื่อกันเนี่ยนะก็คงไม่หวาดไม่ไหวนะครับแต่ว่าซีนเด่นๆอันนี้นะครับของรอบเมื่อวานนะครับก็จะมีนะพี่ใหม่เจริญบุรานะครับที่ไปดูด้วยแล้วพี่ป้อมเนี่ยก็เอ่ยชื่อพี่ใหม่นะครับว่าเออเห็นไหนใหม่อยู่ไหนใหม่มาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ป้ามันก็สปอตไลท์ฉายไปเจอพอดีนะฮะแล้วก็พี่ใหม่ก็แบบโอ้โหมาซะแบบสวยสะพรั่งเลยนะฮะแล้วพี่ป้อมก็บอกว่าจะทำไงดีอยากจอยอยากแจมกับพี่ใหม่เนาะแต่ว่ามันขึ้นเวทีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็เลยร้องเพลงแพ้ใจขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะจากพี่ป้อมพี่โตเอาสิก็เลยเป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบน่ารักมากพี่ใหม่ก็เลยต้องยืนเต้นไปกับเพลงนี้ด้วยแต่เราได้ฟังเพลงนี้เป็นเสียงของพี่ป้อมนะฮะ

0: ถ้าล่าช่วงที่พี่เป้อยู่ในคอนเสิร์ตนะพี่เป้เจอพี่นพพรชมนี้พี่เป้เจอพี่แจ็ควงฟลายพี่เจอพี่ต๋องแบล็คเฮดนะฮะนะครับแล้วก็อีกหลายคนเหมือนกันนะฮะเห็นกันเยอะมากนะฮะเห็นผู้กำกับของ GTH อีกพี่ต้นอะไรเงี้ยอยู่กันแถวๆนั้นนะฮะแล้วตอนโซนอื่นๆอีกนะครับไม่รู้จะมีใครอีกนะครับมันเต็มไปหมดจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะฮะจริงๆนะครับคุณผู้ฟังโอเคเอาเท่านี้นะครับป่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บใสและแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
2: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: คุณมากนะครับที่ส่งข้อความกันมาแบบรัวๆนะฮะกับเลข9นะฮะว่าคุณถ่ายได้จากตรงไหนกันบ้างถ่ายบนรถไฟฟ้าขบวนที่9ถ่ายได้จากเสาไฟป้ายโฆษณาป้ายซอยดูสิโอ้ยนะฮะแล้วบางคนก็เลขในบัตรประชาชนมีเลข9อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใบขับขี่มีเลข9ป้ายทะเบียนมีเลข9โอ้ส่งมากันเต็มเลยหลากหลายบางคนช่างเอกสารคือข้างหน้าเนาะเป็นแฟ้มเอกสารเลข9อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีหลากหลายแบบมากขอบคุณมากนะครับนะฮะแต่ก็ต้องลุ้นแล้วล่ะนะครับว่า1ผู้โชคดีในวันนี้ที่จะได้ไปกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับได้แก่คุณน่องสวัสดีครับคุณน่องยังอยู่ไหมครับคุณน่องเสียงเงียบไปครับอ๋อพี่เป้ยังไม่ได้กดเหรอคุณน่องสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ออกมาแล้วพี่เป้
1: ได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
0: พี่เป้ลืมกดแต่ก็เรียกเอ่ย
1: ไป
0: ที
1: ่นั้นไม่หลุดเลยพ
0: ี่
1: หล
0: ุ
1: ดแล้วค่ะ
0: ไม่หลุดนะไม่หลุดโอเคอยู่ๆเราก็เอ่ยถามหาแต่ว่าไม่ได้กดเสียงเข้าสายมาความเออเนาะเมื่อคืนแบบนอนเกือบตีสองอ่ะนอนดึกนอนดึกแล้วคอนเสิร์ตมันมากไงโอเคโอเคคุณน้องตอนนี้อยู่แถวไหน
1: อยู่บนทางด่วนกาญจนาเลยค่ะ
0: ครับแล้วไปถ่ายได้เลขเก้าตรงไหน
1: คือไปจอดพักรถแบบส่งรายงานตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พี่ไปพูดมาพอดีว่าให้ถ่ายเลขเก้าแล้วก็เหลือไปเห็นตรงเสาเป็นเสาทางเดินลานจอดพักรถตรงนั้นพอดีเลยค่ะตรงหน้าเลยค่ะ
0: พี่เป้เห็นภาพแล้วมันเป็นเสาต้นหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะฮะค้ำหลังคาไว้นั่นแหละแล้วมันมีตัวเลข SL9490-49+180มันคือตัวเลขอะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะมันคือเสาทางเดินต้นหนึ่งเลยค่ะ
0: เออมันเป็นตัวเลขอะไรไม่เห็นจะเข้าใจไปเลยเนาะแต่มันมีเลข9ตั้ง3ตัวนะก็ถือว่าได้สิครับดีฮะโชคดีเนาะต้องจอดๆอยู่แงนหน้าไปก็ถ่ายจ้าอย่างเงี้ยนะโอ้ยยินดีมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะคุณน้องนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มีความสุขแน่นอนคุณน้องอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะฮะได้สิทธิ์นั้น1เพลง
1: เธอค
0: ือ
1: กาแฟในตอนเช้าค
0: ่
1: ะ
0: จัดให้เลยนะฮะมีความสุขมากครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณน้องครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เป้ขอบคุณทีมเดฟด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังกันเสมอมานะฮะรักกันรักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณสำหรับ Tip Up To Mind นะครับรับบริการรถไซค์ฟรีที่ Tip Insure ครับ Blue Pass แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยขอบคุณทุกข้อความนะครับวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จะหาโจทย์ให้เล่นกันแบบนี้แหละฮะไปเรื่อยๆเล่นทีเผลอบ้างให้ได้ใช้ความคิดบ้างให้ใช้ประสบการณ์มาแลกบ้างนะฮะแล้วแต่วันน้อยแล้วแต่วัน

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูสโลแกนเขานี่คือใช่เลยคุณผู้ฟังกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับโอ้ถ้าคุณสมบัติมันเป็นแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังโอ้ล่าสุดเนี่ยนะครับเปิดตัวระบบสมาชิกนะครับแชมเปี้ยนคลับในอันนี้เป็นคลับพิเศษนะครับสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนครับที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มว้าพิเศษมากครับคุณผู้ฟังแบบนี้ก็คือแค่ซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะถุงขยะแชมเปี้ยนแล้วก็นำมาสะสมคะแนนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะฮะทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags นะครับ Official Shop เนี่ยครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop อันนี้ได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังรวมถึงช่องทางนะครับที่เป็นของ Champion เองนะครับก็คือ www.championbags.com นะครับหรือจะสั่งซื้อทาง LINE OA ของถุงขยะ Champion แอดไลน์ด่วนเลยนะครับที่ @ championbags นะครับ back มี s นะครับย้ำเสมอกวนลืมพิมพ์ s นะฮะ champion champion back s นะครับมีตัว s นะครับห้ามพลาดนะครับนะฮะสมัครสมาชิกวันนี้นะครับสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนนี่แล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทเป็นไงสุดแล้วนะฮะแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนนะครับคะแนนที่ได้สามารถนำไปช็อปต่อได้อีกดีขนาดนี้แล้ว champion club ครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอัปเดตความคุ้มค่านี้ได้ง่ายๆสมัครเลยวันนี้ที่ LINE OA นะครับแอดนะฮะมีแอดนะแอด Champion Bags นะครับก็รีบมาบอกแบบนี้ก็ต้องรีบโหลดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรีบไปสะสมคะแนนด้วยนะฮะกับ Champion Club นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆนะฮะกับน้องวิวกินด้วยเป็นไงใครที่เป็นแฟนยูกินนะฮะติดตามพี่เป้ติดตามกรีนเว็บไว้นะครับเดี๋ยวถ้ารู้ก่อนจะมาบอกก่อนด้วยว่าต้องยังไงนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaอยู่ปะปะหนูไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพนอ
3: ย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: smart light on
4: นำทาง
5: Smart to Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
10: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ัพท์วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
1: ้แบมือมาทำไมแบมือแล้วจะต้องเป็นสุนัขด้วยล่ะ
2: มันมาพร้อมกัน
1: ไม่ได้สิ่งที่ผมจะนำพาไปส
2: ุ
1: นัขช่วยไม่ได้
2: ให้ทำไงอ่ะ
1: เอาตังมา
2: เอาตังมาเลยเหร
1: อเออฮะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ขอแสนสี
2: ่แสนสี่ขอน้อยจังเลยอ่ะ
1: อุ้ยน้อยจังเลยยาวกันนะยาวมากแสนสี่น้อย
2: พอแล้วอย่ายาวเยอะยาวไปถึงดาวเสาร์แล้วเนี่ย
1: คุณแสนสี่ตอนนี้คือมือถือที่แพงที่สุดใน
2: ก็ไม่แปลกสมัยก่อนก็ราคาประมาณนี้แหละ
1: สมัยไหน
2: ตั้งแต่ยุคที่เป็นแบบมันรุ่นกระติกน้ำอ่ะก็เกือบหลักแสนแล้วไหมตั้งหลายหมื่น
1: ผมสำหรับผมแปลกมันเป็นหลักแสนแล้วไม่ไหวแล้วแสนสี
2: ่เป็นราคาที่บางทีก็ดาวรถได้เลย
1: นี่คือเมื่อคืนเขาเปิดตัวไงม
2: า
1: ไอโฟนดูโอไงโอ้โหไอจีจอพับของเขาเนี่ย
2: พับกับเขาไม่ล่ะ
1: แค่พูดราคาก็ปากสั่นหมดแล้ว
2: พับกับเขาปะล่ะ
1: ก็แสนสี่ใครจะมาพับล่ะ
2: อ้าวไม่แน่หรอก
1: เราล้มพับไว้ก่อนได้ไหม
2: ไม่แน่หรอก
1: เป็นล้มพับ
2: ระดับเป้แล้ว
1: ตึงตึง
2: ฟื้นมาก่อนจ้ะ
1: แสนสี
2: ่มาเจอความจริงก่อน
1: แต่แสนสี่นี่คือ2เทราไบต์นะ
2: เอาหรอ
1: เออ
2: เอามาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นนะ2ล้านหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือเขาชอบถ่ายภาพขายกับวิดีโอชัดๆไง
2: มันจะต้องชัดขนาดไหนอ่ะ
1: 4K ซูมหน้าศิลปินซูม
2: ศิลปินก็บอกว่าพี่อย่าซูมเยอะเอาแบบประมาณนึงเออ
1: เนี่ยคุณฟังบอกขอด้วยแสนสี่อยากจะไปเอาจอพับกับเขามั่งเห็นไหมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันแพงไปเนี่ย
2: พับเก็บไปก่อน
1: เออพับล้มตัวลงนอนเถอะพวกเรา
2: อ้าวก็แล้วแต่นะคะบางคนเขาก็แบบเขาก็รออยู่เออ
1: มีคนฟังบอกว่านึกว่าพี่เป้จะเอาแสนสี่ไปซื้อเสื้อต่อจากพี่อั๋นเสื้อพี่อั๋นไม่ถึงแสนสี่หลักหมื่น
2: อ๋อหรอ
1: หลักหมื่นแล้วพี่อั๋นบอกว่าได้ราคาถูกมาไง
2: อ๋อหรอ
1: ได้หลักหมื่น
2: หลักหมื่นนั้นเป็นราคาที่เขาแบบลดแล้วหรือเปล่า
1: ก็ใช่
2: ไงราคาเต็มหรือว่า
1: ก็ถ้าซื้อต่อก็ต้องถูกกว่านั้นสิ
2: อ๋อหรอซื้อต่อมาหรอซื้อต่อเขามา
1: ไม่หมายถึงว่าเขาให้ผมไปซื้อต่อพี่อ่านก็ต้องถูกลง10ผ่าน3มือแล้วนะ มือพ่อค้ามือพี่อ่านแล้วก็จะมือพี่แม่
2: ถือไม่หรอกฉันว่าน่าจะหลายมือแล้วล่ะ กว่าจะมาถึงเธออ่ะพับทุกอย่างจ้ะทุกคน
1: คุณฟังบอกมาแล้วว่าพี่อ่านซื้อเสื้อมา80,000พี่อ่านเฉลยหรอพี่อ่านบอกหรออ
2: ๋อหรอไม่รู้ฟังไม่ทันเมื่อเช้าอ่ะ
1: หรอพี่อ่านบอกว่า80,000เหร
2: อพับเหมือนกัน
1: เป้ก็ตาเหลือกไปแล้วกันพี่อ่านถ้าเกิดใส่เสื้อตัวนั้นมาเมื่อไหร่ขอไม่ยืนข้างนะบอกแค่นี
2: ้
1: ฮะเราก็จะดูสว่างสวัยเกินไปเปล่า
2: เอ้าเราก็อยากสว่างสวัยบ้างเนาะ
1: เคียงข้าง80,000ไม่ไหว
2: เอาแล้วแต่ติดตามกันนะช่วงนี้นะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็จับไปแล้ว36รายนะคนต่างด้าวที่ไปทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนะคะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้ตรวจสอบปัญหานี้ใน10เขตนำร่องนะคะมีเขตพระนครสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยดินแดงราชเทวีเขตวัฒนาคลองเตยปทุมวันบางรักแล้วก็เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคือเขาบอกบางรายก็ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้บางรายมีข้อสังเกตว่าเดิมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่ว่าแยกตัวออกมาทำอาชีพอิสระบางรายเคยถูกจับแล้วด้วยนะแต่ยังกลับมาขายสินค้าในจุดเดิม
1: อ่
2: ะอย่างเช่นบริเวณปากซอยสุขุมวิท22แถวนี้นี่เองเขาก็เลยกำชับนะคะให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำนะคะเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เขาบอกได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆกรณีมันก็จะมีแบบกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นผลไม้น้ำผลไม้แล้วก็อาหารตามพื้นที่สาธารณะเขาจะไปทำอาชีพอย่างนั้นสิ่งสำคัญเขาบอกว่าคือต้องรู้ว่าคนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอยู่ที่ไหนมีนายจ้างเป็นใครแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนนี่มันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นได้เนาะทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนการประกอบอาชีพด้วยตัวเองโดยมีนายจ้างในลักษณะที่กฎหมายไม่อนุญาตอันนี้ก็ต้องได้รับการตรวจสอบนะคะนะคะโดยกทม.บอกว่าก็จะยังคงใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ของเทศกิจควบคู่กับการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด
1: ก็เหมือนว่าเขาเอาจริงมากขึ้นแล้วเนาะ
2: ด้วยแหละนะคะเราจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจนอกเครื่องแบบลงพื้นที่สังเกตการแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าพบสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวที่อาจจะทำผิดก็จะประสานตำรวจเข้าดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
1: ครับ
2: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสค่ะสนับสนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะในโอกาสทอสดำเนินงานครบรอบ73ปี ตอบแทนลูกค้าด้วยการเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดทอส73ปี Beyond สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะที่จะดูแลลูกค้าทุกช่วงเวลาการมีบ้านเขาจัดทำโปรโมชั่นทางการเงินตอบแทนคุณลูกค้านะก็มีสินเชื่อทอส73ปี Beyond กับแคมเปญ Worry Free อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นนะ 0.73% ต่อปีค่ะสลากออมทรัพย์ทอส73ปี Beyond หน่วยละ1ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปีรับดอกเบี้ยรายเดือนตลอดอายุสลาก2ปีนะคะประมูลบ้านมือ2ทอส73ปี Beyond วันที่19กันยายน2569พบกับทรัพย์บ้านมือ2คุณภาพดีทำเลศักยภาพทั่วประเทศเลยนะคะลดราคาสูงสุด 50% และยังมีโครงการ73ปีทอสชำระดีมีคืนอันนี้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอรวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า GH Bank Crown นะคะร่วมเฉลิมฉลองตลอดเดือนเกิดนะคนที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GH Bank Call Center โทร026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของธนาคารได้เลยนะที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับ Green
0: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะนะครับวันนี้เรามีธีมเพลงนี้มาให้คุณได้ฟังคุณได้ฟังมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ขบได้คิดเอ๊ะมันมีเพลงไหนเนาะเข้าธีมนี้บ้างนะฮะเรื่องของดวงตาครับนี่เมื่อวานนี้โอ้โหดวงตาเนาะดูคอนส่งคอนเสิร์ตมันมีความสุขเพลินๆเหลือเกินนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของดวงตาเลยฮะคือเขาเอาดวงตาเนี่ยมาเปรียบเทียบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะฮะแล้วก็แต่งออกมาเป็นเพลงได้หลากหลายมุมมากนะครับคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนบ้างนะครับอ่ะส่งบอกกันนะครับพี่เป้จะเริ่มจากตาโดยการแบบจ้องตาเป็นการจ้องตากับความเหงาโอ้โหเห็นไหมเอาเรื่องราวของดวงตามาแต่งเป็นเพลงได้แบบนี้นะครับลานาคัมมินส์ครับเพลงนี้เพราะมากจ้องตากับความเหงาครับ

ฟังเพลงเพราะแล้วมันอุ่นใจนะคุณฟังเนาะไม่รู้มันอิ่มมันอุ่นมันบอกไม่ถูกอ่ะนะคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับโอ้ข้อความนี้แนะนำเพลงวันที่พกมานะครับโอ้เพลงนี้พี่เป้ไม่มีนะฮะพระป่าลิขสิทธิ์เต็มๆเลยนะฮะวันที่พกดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันไม่มืดลงเนี่ยโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากโอ้ติดไว้ก่อนนะถ้าวันใดมันเปิดได้จะรีบเอามาเปิดให้ฟังนะครับมีคนนึกถึงเพลงนี้ด้วยอ่ะเก่งมากนะฮะ

เพลงที่เห็นภาพเห็นคานก้มหน้าก้มตาหลบตาไม่ยอมพูดสิ่งที่มันอยู่ข้างในอะเนาะได้อย่างชัดเจนมากนะฮะพี่เบิร์ดเพลงนี้ผมว่าคำพูดนะฮะบางทีมันยังซ่อนอะไรบางอย่างได้เนาะแต่แววตาโอ้บางทีมันซ่อนไม่ได้นะฮะแววตานี่ต้องมองหน้ากันฮะคุยกันมองหน้ากันรู้เลยว่าสิ่งที่พูดมาใช่หรือไม่ใช่

0: านเจอข้อความนี้แล้วคุณผู้ฟังอ่ะเขาส่งมาอย่างนี้คุณผู้ฟัง
1: พี่เป้คะเมื่อคืนเห็นที่หน้าจอค่ะเอาความจริงนะคะพี่เป้ไปดึงหน้ามาใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ดึงอ่ะใช้ครีมทาหน้าอะไรคะได้โปรดบอกต่อด้วยค่ะโอ้ตายแล้วมันเหมือนเป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันนะอ่านจบแล้วนะแต่มันในความรู้สึกดีๆด้วยประโยคต่างๆมันแบบอุ๊ยตายละแรงจังไม่ได้ดึงหน้าใดๆนะฮะไม่ได้ไปผ่าตรงผ่าตัดถ้าดึงหน้านี่มันต้องพักหน้ากันเป็นเดือนๆนะฮะ2เดือน3เดือนกว่าหน้าจะหายมั้งนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันจะเอาช่วงไหนไปดึงหน้าเลยครับแต่ว่าล่าสุดพี่เป้ไปทำเนี่ยหัตถการที่เขาเรียกว่าอัทรพรามมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปทำมานะครับนี่คือล่าสุดที่ทำนะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นผลนะครับที่มันจะชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือไอ้หัตถการอันเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของเหนียงเรื่องของความหย่อนคล้อยนะคือมันช่วงถึงช่วงวัยเนาะมันก็ต้องแบบเอาความหย่อนคล้อยให้มันกระชับขึ้นไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนครีมนี้ก็ไปขอเขาใช้ฮะนะฮะของพุทธกับจุ๋ยไงเขาทำครีมกันอยู่นะฮะในส่วนของพุทธกับจุ๋ยเราไปตามดูนะอันนั้นแหละไปขอเขาใช้แล้วก็ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะครับขอเขาใช้ฟรีด้วยเขาก็ให้เราใช้นะคุณผู้ฟังเนี่ยชีวิตพี่เป้ก็จะประมาณนี้นะครับกับการดูแลตัวเองแบบนี้นะฮะอ่ะไปกันต่อเรื่องของดวงตาโว้ยคุณผู้ฟังนี่ไปดึงหน้าเลยเหรอเรื่องของดวงตานะครับพอดีไปเจอเพลงใหม่ของเป้อารักมามันชื่อเพลงว่าจันทร์ลับตาคุณผู้ฟังผมยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะเราฟังไปด้วยกันนะครับดูซิว่าจันทร์ลับตาของเป้อารักเนี่ยเขาเอาเรื่องของดวงตาเกี่ยวกับการที่ดวงจันทร์ลับตาไปเนี่ยในแนวไหน

องจริงก็น่ารักดีนะเพลงนี้นะโอ้โหเป็นการพร่ำเพ้อพรรณนากับการได้เจอสาวในยามค่ำคืนแล้วไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขากลับบ้านโอ้ยขอให้จันรับตาไปก่อนแล้วค่อยไปดูดิอ่ะเอากาแฟอารักเขานะครับก็น่ารักดีนะครับไปกันต่อเรื่องราวของดวงตาเพลงนี้จากนุ่นนิวนะครับชื่อเพลงว่าคาตา

ข้อความนี้บอกว่าเพลงตาอยู่ของพี่ป้อมพี่โต๊ดได้ไหมพี่เป้อีอีดแหมความหมายคนละแบบเลยตาเหมือนกันแต่มันคนละความหมายนะเอาตานี้ไปก่อนโอ้ส่งมากันเยอะมากนะครับที่อยากฟังกันสบตาครับมีความรักเรามันต้องสบตาเนาะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: พักเรื่องของดวงตาแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมาที่ช่วงเพลงใหม่กับ Debut Track นะครับงานใหม่ล่าสุดของอิงค์วรันธรครับผลข้างเคียง

0: ขออภัยมีความเบิ้ลขึ้นไป ผมกำลังจะปิดท้ายด้วยสองตาของตองนะฮะต้องไปที่นี่ก่อนต้องไปที่นี่ก่อนอึบยูรีเควสของเราสักครู่นะครับคุณฟังอึบ
1: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: วันนี้นะฮะปิดท้ายกันที่สองตาของตองใหม่เมื่อกี้เพลงมันโผล่มาหน่อยขอบคุณมากนะครับมีอีกหลายตาเลยทีเดียวนะฮะที่เปิดให้ได้ไม่ทันเอาไว้คราวต่อไปนะฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะฮะถ้ามีไม่เยอะก็รวบรวมนะนะฮะในออฟฟิศเราก็ได้นะฮะข้างบ้านก็ได้เคาะๆในซอยตลอดซอยเนี่ยมาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไม่เยอะจริงมีแค่ส่วนตัวก็ไปดรอปพอยต์ได้นะครับของ Recycle Day นะฮะแจ้งคําว่าอันนี้ของโครงการ Green Wave นะครับแต่ถ้ารวมกันได้เยอะๆตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยก็จอง Best Buy Delivery นะครับให้เขาไปรับวัสดุ Recycle ถึงบ้านได้นะฮะผ่าน LINE OA นะครับ @westbuy นะครับเราเริ่มกันเนาะจากบ้านหลังนึงจากกันทั้งคอนโดจากกันทั้งออฟฟิศก็ได้นะครับช่วยกันแยกขยะนะครับแยกกันคนละนิดคนละนิดรวมกันมันก็เปลี่ยนนะครับสิ่งเล็กๆแบบนี้ให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้กับโครงการนี้ของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดื่มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
3: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
2: ครบทุกภูมิภาค
3: ทั่วไทย
2: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
3: ครบ
2: ทุกระดับราคา
3: ราคาหลักล้าน
2: ไปจนถึงหลายร้อย
3: ล้านบาท
2: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
13: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุณคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงศิษย์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
14: Club Inspire Day
13: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
15: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
16: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
17: มีคุณฟังบอกว่าง่วง
18: ง่วงก็ไปนอนไง
17: ไอ้ยากำลังจะบอกว่าหาวิธีแก้ง่วงหน่อยนางไม่หาเลยนางนางไล่นอนเลย
18: วิธีแก้ง่วงก็คือก็ต้องไปนอนถ้าเราง่วงเราก็นอนเออมันตื่นมา
17: ไม่ได
18: ้สดชื่น
17: ทุกคนทำงาน
18: ก็งีบก็ได้อะ
17: มีได้ทำงานงีบก็ไม่ได
18: ้เอามาจิ้มฟันมา
17: ทำยังไง
18: ถ่างตาไว
17: ้นี่เป็นวิธีที่ใช้คำว่าอะไรดีอะ
18: อะไรอะ
17: โบร่ำโบราณ
18: เราก็เข้าใจแหละ
17: คร่ำครึมาพอกันเลย
18: ก็พอกันแหละถ้าเราเข้าใจอะฟังแล้วเข้าใจเราคือคนวัยเดียวกัน
17: คนเช่นเจนนี่บอกว่าพี่คะไม้จิ้มฟันมันอันตรายไหมคะถ่างตาแล้วมันได้จริงๆเหรอคะ
18: อ
17: ่
18: าฮะ
17: มันแค่เปรียบเปยลูกมันแค่เปรียบเปยลูกไม่มีใครรำจริงมันเหมือนมาจากการ์ตูนเนาะ
18: ทำไม่ได้
17: สมัยเด็กๆอ่ะมันมีการ์ตูนแล้วก็การล้อเลียนบนเวทีตลกอะไรเงี้ย
18: อะไรอย่างเงี้ย
17: แล้วประมาณนั้น
18: ทำไมง่วงกันหรอ
17: เขาง่วงกันได้เดี๋ยวพี่เป้จะเปิดเพลงธีมแบบว่าหลับตาซีทีละ
18: นั่นแหละถูกต้องละเธอมาถูกทาง
17: ขาก็ไม่เคยเจอแบบว่านะน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะคนเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่า
18: อ้าว
17: ต้องพิจารณาคำพูดเขาดูรู้คำ
18: อ๋อเมื่อกี้เรานึกว่าเขาจะพูดว่าเออมันทำให้เราต้องพิจารณาคำพูดเรา
17: คำพูดแกแหละ
18: พอกันแหละไม่ต้องนงไม่ต้องนอนมาละฟังข่าว
17: มาว่ามา
18: อัปเดตกันหน่อยปีนี้ถือว่าไฟแรงนะ
17: อ่ะใครไฟแรง
18: ไฟป่าไง
17: อ๋อตกใจว่าใครไฟแรง
18: ไฟทำงานอะมันมอดไปละหลายคนพยายามพัดอยู
17: ่เอาตีมันขึ้นมาฟื้นมันขึ้นมา
18: จุดยังไงไฟการทำงานมันไม่ติดแล
17: ้
18: ว
17: อุ้ยไฟป่ามาอีกแล้วเหรอ
18: โอ้โหมันมาอยู่แล้วปีนี้
17: ช่วงนี้มันหน้าฝนไง
18: เธอมันไม่รู้ไม่ได้มีหน้าว่าหน้าฝนหน้าอะไรมานะจากเหตุไฟป่าเพราะว่าบางทีในภูมิภาคหลายๆที่เขาไม่ได้ฝนไงเออนะคะจากเหตุไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักนะคะทำให้ตอนนี้ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถือว่าสูงที่สุดในโลกนะคะที่อินโดนีเซียข้อมูลจากสำนักงานเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษจากไฟของหน่วยงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสสภาพยุโรปนะคะก็บอกว่าในช่วงวันที่1ถึง7กันยายนที่ผ่านมาไฟป่าในอินโดนีเซียปล่อยมลพิษออกมา 19.7 ล้านเมตริกตันความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษสูงเกินกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตรนะคะสูงกว่าระดับของรัสเซียเนี่ยกว่า10เท่าพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่เกาะกาลิมันตันแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรานะคะคือปริมาณการปล่อยมลพิษอ่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลถึง 273% ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะคะเมื่อสักประมาณ10ปี11ปีที่แล้วอินโดนีเซียปล่อยมลพิษต่อวันมากกว่ามลพิษโดยรวมของทางสหภาพยุโรปนะคะก็ในหลายๆอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะตอนนี้มันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเหมือนกันเนาะเอาบ้านเราก็มีเหมือนกันแหละจริงนะคะบ้านเราบางทีเราเจอไฟป่าทุกปีเราก็โอ้อ่อนอกอ่อนใจเหมือนกัน
17: รุนแรงเนาะ
18: ยังไม่รวมกับไฟป่าที่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วควันมันลอยข้ามพรมแดนมันก็เป็นมลพิษต่อไปหลายๆประเทศนะคะที่เป็นแบบแถบๆเพื่อนบ้านกันอ่ะซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆประเทศนะคะก็พยายามที่จะร่วมมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอยู่นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังชีวิตเมืองที่เร่งรีบนะคะไม่จำเป็นต้องแลกกับสุขภาพนะคะมาอัปเกรดมื้ออาหารของคุณด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตตัวช่วยสายเฮลตี้นะคะที่ให้สัมผัสหนึบหนับเคี้ยวสนุกมีไฟเบอร์สูงด้วยนะก็ช่วยให้อยู่ท้องได้นานเข้ากับเมนูโปรดนะคะทั้งกะเพราแกงไทยหรือยำแซ่บได้อย่างเพอร์เฟกต์เลยแล้ววิธีหุงก็ง่ายด้วยนะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหรือมากกว่านั้นก็ได้ตามชอบหรือว่าใครจะเริ่มจากทำข้าวต้มทานก่อนก็ได้นะ
17: ครับ
18: อยากลองก่อนใครก็มาเปิดประสบการณ์ความอร่อยได้ด้วยตัวเองที่ตลาด ITF สีลมซอย10ค่ะ
17: ไปเจอกันตรงนั้นนะ
18: ใช่แล้วหรือว่าหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาแรตได้ง่ายๆเลยตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่ากดสั่งออนไลน์สะดวกเลยนะคะที่แมกกาแรต Official Store ทั้งใน Lazada ขออภัยฉันรีบไปไหนเนี่ยทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยนะคะ
17: คร
18: ับ
17: พี่อันจะรีบไปไหนพี่เอาเสื้อมาให้ชื่นชมหน่อยสิ
18: เขายังกำลังจะฆ่าออกไปเลื่อน
17: อ่านขาจบพอดีเลยพอดีฮะ
18: เมื่อกี้เขาชื่นชมเสื้อพี่อันอยู
0: ่จริงเขาด่ามากกว่าไม่
18: จริงเขาไม่ได้ด่าเลยเขาชื่นชมจริง
0: ชื่นไม่ได้ไง
17: เสื้อสวยมากคุณฟัง
18: เสื้อสวยมากเออ
0: ขอบคุณจากที่ปลอบใจ
18: แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าอุ๊ยนี่ไงเมื่อกี้เสื้อเขาอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะพี่อันเราก็พูดกับพี่เป้ไงขออนุญาตจับนิดนึง
17: ขอจับ
18: เราก็เลยไปสัมผัสเสื้อเขาเป็นบุญมือ
0: แล้วก็นึกในใจว่าเขาไม่เห็นต่าง
17: รู้ราคาเต็มแล้วด้วย
18: ไม่เสียงในหัวออกมา
0: ไม่เอาอย่าขยี้สิไม่อย่า
17: พี่คุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวพี่เป้เอาเสื้อหาเสื้อสักตัวหนึ่งมาเทียบกับพี่อันซิมีกล้าเทียบจริงๆ
18: ทำไมอ่ะพี่เป้ก็เทียบได
17: ้ฮะฟ้ากระเหี่ยวเลยนะฟ้ากระเหี่ยวเลยนะ
0: นานๆที่ไม่ดีบ่อย
17: ใส่ไปอีเวนต์ไหนบอกนะ
0: ไปดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไร
17: จะตามดูจริง
18: โอเคครับ
9: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

คุณผู้ฟังครับตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะครับอยู่กับพี่เป้นะครับที่ Green Wave เนาะนะครับวันนี้คุณกอดใครหรือยังเรื่องของการกอดนี่มองข้ามไปไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เรานะครับต้องการการกอดมากกว่าที่คิดนะฮะเขามีแนวคิดนะครับบอกว่ากอดวันละ4ครั้งช่วยเติมความรู้สึกมั่นคงถ้ากอดเกิน4ครั้งไปถึงประมาณสัก8ครั้งอย่างเงี้ยมันเติมพลังนะเติมพลังให้สดชื่นมีชีวิตชีวานะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้กอดคนที่เรารักนะครับยิ่งเติมความอบอุ่นลดความเหงาได้ด้วยนะครับเรื่องการกอดนะบางทีเราก็กอดกันนะเจอหน้ากันกอดกันอะไรอย่างเงี้ย อย่างเมื่อวานนี้ได้กอดพี่ป้อมพี่โตได้กอดพี่ตูนันทิดาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบว่าเติมเต็มนะฮะสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบเติมพลังอ่ะสดชื่นเมื่อวานนี้ตอนเลิกคอนเสิร์ตอ่ะก็กอดกับคุณผู้ฟังหลายคนเหมือนกันนะ เดินมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กอดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความสุขไปด้วยกันผมว่านะลองสำรวจตัวเองดีๆนะฮะเรื่องของการกอดเนี่ยผมว่ามันเป็นการเติมพลังจริงๆนะครับกอดอะไรก็ได้ฮะมีคุณผู้ฟังเขากอดน้องหมาได้ไหมได้สิฮะนั่นคือสิ่งที่เรารักไงฮะกอดในสิ่งที่เรารักถ้ารักเงินก็กอดเงินเข้าไปคุณผู้ฟัง

ข้อความที่เขาส่งมาบอกอย่างนี้ครับว่ากอดกับคนที่เรากำลังโกรธเนี่ยพอกอดปุ๊บความโกรธความเกลียดมันเบาลงนะพี่เป้นะเห็นด้วยนะเห็นด้วยส่วนข้อความนี้บอกว่าไม่กอดได้ไหมคะแต่เปลี่ยนจากกอดเป็นโอนได้ไหมคะถ้าโอนแล้วก็จะอ่อนโยนค่ะนะแหมคนละแบบคนละอย่างกันเลยความรู้สึกต่างนะแบบนี้

มีคุณผู้ฟังส่งมาถามว่าพี่เป้ดูหยวนเหนียนหยวนเนียนหรือหยวนเหนียนนะหรือยังคะคืออะไรอ่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหม มันเป็นหนังเหรอมันเป็นซีรีส์เหรอมันเป็นอะไรหยวนเหนียนหยวนเนียนเนี่ยมีใครรู้บ้างคุณผู้ฟัง

0: ดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับนะต่อตั้งใจฟังดูนะฮะว่านี่คือเพลงอะไรขึ้นมาแบบนี้มันจังหวะมันคุ้นหูเหลือเกินลองส่งคำตอบดูนะครับ
0: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไร

0: กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: F วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คำตอบที่ส่งมานะฮะกับการไทยเพลงนะครับเอาดูภาพรวมเลยนะเธอปันใจพี่ป้อมมีโต๊ะมาเต็มเลยเธอปันใจเธอปันใจเธอปันใจเธอปันใจเธอปันใจมีเกี่ยวก้อยบ้างมีหัวใจสะออนบ้างอะไรเงี้ยมานิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเธอปันใจเธอปันใจเธอปันใจมีอยากจะลืมด้วยนะฮะโอ้ยแต่ตัวส่วนใหญ่ก็อยู่ที่พี่ป้อมพี่โต๊ะเนาะซาวด์ดนตรีแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือเพลงอะไรอ่ะเฉลยครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเมื่อคืนที่คอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะไม่ได้ร้องเพลงนี้ฮะ

0: มีคนบอกว่าร้องค่ะร้องเพลงนี้มีนะเมื่อคืนนะฮะอยากจะลืมแต่พี่ป้อมร้องไม่จบพี่เป้เนี่ยแหกปากร้องลั่นอยู่ค่ะมีนะสรุปมีใช่ไหมโอ้พี่เป้ก็เพลงมันเยอะมากนะเมื่อคืนเราร้องแหกใช้คำนี้ถูกต้องเลยร้องแหกปากแหกปากร้องตามทุกเพลงแล้วมันร้องจนแบบมันเต็มพลังเนาะเราแบบว่าร้องสุดเสียงมากนะฮะเมื่อคืนมีเพลงนี้ค่ะโอเคโอเคพี่เป้ก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวเมื่อกี้พยายามถามปุ้มเพลงนี้ร้องป่ะวะเมื่อคืนน่ะมันจำไม่ได้แล้วเพลงมันเยอะมากเลยนะฮะขอบคุณที่ส่งมาบอกกันนะครับนะฮะเมื่อคืนพี่เป้หน้าเด็กมากค่ะนึกว่าน้องชายพี่เป้สิอีกอยู่ใกล้ๆจะหยิกแก้มซะเองนี่คืออยากจะลืมนะฮะคนหลงไปที่เธอปัจจัยเต็มไปหมดเลยนะแต่มีคนตอบถูกนะฮะเก่งมากครับผมสาวขึ้นต้นมันแบบว่านะมันก็แอบสับสนกันเล็กน้อยบ้างแหละนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะเอาเพลงนี้มาให้ทายเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ยอมกลับบ้านยังอยู่ที่ Impact อยู่เลย Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาละวันนี้นะฮะต้องบ๊ายบายแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะฮะนะครับก็มีความสุขกันทุกหน้าแล้วดูต่อไปกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้บ๊ายบายแล้วครับคนที่ตอบถูกเรื่องเพลงนี้ไว้นะปิดท้ายด้วยเพลงไม่ชัวร์ของมิวไว้น่าจะกลับบ้านไปหรือซีดีพี่ป้อมพี่โตมาฟังใหม่มีอยากจะอวดนะพี่เป้มีเทปซีดีพี่ป้อมพี่โตครบทุกอัลบั้มเลยอ่ะ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชีชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่ Baby Vita One Mimi Vita One
8: อาหารแนวมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ
7: Mimi Vita One
1: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: Mimi Vita One Mimi Vita One
8: อาหารแนว Mimi อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
7: ้อ Mimi Vita One
9: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Fly Day มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Fly Day Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
11: กลับมาติดตามกันต่อนะคะจากการสำรวจความคิดเห็นนักเรียนเกาหลีใต้นะคะตั้งแต่ระดับประถมปีที่4ไปจนถึงระดับมัธยมปีที่6เลยนะคะ3,100,000คนผ่านทางออนไลน์ปรากฏว่ามีนักเรียนถึงร้อยละ 2.9 บอกเลยนะคะว่าเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนถ้าเกิดว่าเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วปีนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 มากที่สุดเลยนะคะก็คือการคุกคามทางวาจาค่ะรองลงมาคือเรื่องของการกลั่นแกล้งแล้วก็การใช้ความรุนแรงทางร่างกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติของเกาหลีใต้บอกว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็เป็นผลจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกันในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงขึ้นแล้วก็ความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยที่มันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อนะคะ
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
12: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

0: ขวัญเอ่ยขวัญมานะครับไม่ได้ปลอบขวัญแต่ว่าเป็นชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังครับวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave ตอนนี้ 11:06 น.อยู่กับ DJ Care นะฮะเจอกันในวันพฤหัสวันนี้ดูเหมือนว่าอากาศจะร้อนเนาะใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละฮะร้อนตอนเช้าช่วงเย็นก็ฝนตกช่วงนี้ก็ขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อ

0: เลยค่ะ
1: first time เลยโอเคครั้งนี้เรามาคุยกันเฮ้ยจริงๆมันแบบไม่ได้คุยแค่เพลงนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยถึงอัลบั้มด้วย
2: ถูกได้เลย
1: อย่างแรกอันนี้เป็นเพลงแรกในอัลบั้มไหมหรือไม่ใช่
0: ไม่ใช่เป็นโฟกัสซองในอัลบั้มครับ
1: เป็นโฟกัสซองถ้าเกิดย้อนไปสมัยก่อนเป็นเขาเรียกเป็นเพลงขาย
0: ใช่
3: เป็นเพลงโปรโมท
0: ถูกต้องครับ
1: แต่พี่ไม่ได้ยินคำว่าอัลบั้มมานานมากนะเอาจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอเคถ้าเกิดย้อนกลับไปสักประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องมีอัลบั้มแหละแต่หลังๆเนี่ยเป็นซิงเกิลซะส่วนใหญ
0: ่ถูกต้อง
1: เล่าที่มาที่ไปอัลบั้มนี้ให้ฟังหน่อยมันเกิดจากอะไรฮะ
0: จริงๆอัลบั้มเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆพวกเราไม่ได้ตั้งใจปล่อยเป็นอัลบั้
1: ม
0: แต่ว่าผู้ใหญ่ในค่ายเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะวงอ่ะถ้าเติมเพลงอีกแค่สัก 2-3 เพลงเนี่ยคุณก็ได้อัลบั้มแล้วนะถามไหมเราก็บอกว่าเอ้าได้ถ้าพี่โอเคเราก็โอเคคราวนี้เราก็เลยมานั่ง
3: เราก็ขยันซะด้วย
0: ใช่เราก็ขยันใช่อู้เรื่องปล่อยเพลงเยอะไม่มีปัญหาสำหรับพวกเรานะครับคราวนี้เราก็มานั่งคิดว่าโอเคแบบเราอันนี้เป็นอัลบั้มที่2ของพวกเราแล้วชื่อ Never Burn Out ซึ่งอัลบั้มแรกของพวกเราชื่อว่า Always Young คราวนี้เราก็เลยคิดว่าปกติเวลาเราตั้งชื่ออัลบั้มเนี่ยมันจะมาจากตัวตนหรือว่าเป็นคำนิยามของพวกเราณช่วงเวลานั้นๆครับอย่างเอาไว้ยังมันคือเราเดินไปข้างหน้าได้นะแต่ว่าเราอย่าหลงลืมความเป็นเด็กหรือถ้าให้เปรียบเทียบเป็นคำเปรียบเปยคือคิดแบบเด็กทำแบบผู้ใหญ
1: ่
0: ใช่แต่ Never Burn Out เนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณเคยเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือแบบว่าเบิร์นหรือทำไมไม่ใช้ Never Give Up อะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ยอมแพ้อย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยใช่คือเรารู้สึกว่าคำว่าเบิร์นเอาท์จริงๆสำหรับเราแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องตีโจทย์หรือว่าถามตัวเองดีๆว่าการที่คุณเบิร์นเอาท์มันเป็นเพราะว่าคุณเบิร์นเอาท์เพราะงานหรือเพราะคน
1: อืม
0: ใช่ครับ
1: แล้วสรุปเพราะงานหรือเพราะคน
0: อันเนี้ยผมตอบไม่ได้แต่อัลบั้มนี้ก็เลยเป็น Never Burn Out ก็คือจริงๆแล้วเราเองอ่ะไม่เคยเบิร์นเอาท์หรอกครับ
3: ครับ
1: เพราะจริงๆหลายคนก็ลองคำนี้น่าคิดมากนะว่าลองถามตัวเองดูว่าที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นเพราะงานหรือเป็นเพราะคนกันแน่
0: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณเกิน 60% ก็เป็นเพราะคนเหมือนกันนะบางทีงานรู้สึกว่ารักอยู่แต่ด้วยความที่มีหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยโดยเฉพาะคนเข้ามาเนี่ยมันเลยทำให้เบิร์นเอาท์ขึ้นเพราะฉะนั้นเพลงทั้งหมดเนี่ย12เพลงเนี่ยมันจะเป็นไปในทางนี้หมดเลยไหมหรือว่าเราวางไว้ยังไงบ้าง
0: แต่ละเพลงจะหลากหลายกันครับแล้วก็หลากหลายกลุ่
1: ม
0: เพราะว่าในทั้งหมดในอัลบั้มจริงๆมี12 track ก็จริงแต่ว่ามีทั้งหมด10เพลงครับ
1: อ้าวยังไงอ่ะ
0: ก็แต่มันจะมีพวก track ที่เอาไว้เชื่อมเพลง
2: เป็น transition
0: เป็น transition ระหว่างเพลงอันนี้ก็ต้องไปลองฟังใน streaming
1: ทั้งหมดอ่ะมีด้วยเหรอ
0: ใช่เขาก็จะไหลเนียนๆเหมือนไม่รู้ตัวเลยครับว่าเปลี่ยนเพลงแล้ว
1: ตรงนี้คือช่วยอะไรช่วยให้ feeling มันต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับ
2: คือเหตุผลที่ transition แล้วทำไมบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เพิ่มท่อนไปในเพลงนั้นเลยก็คือด้วยความที่เขาอยากให้ track เพลงเดิมอ่ะมันยังมีความยาวนาทีอ่ะเท่าเดิมเขาก็เลยเพิ่มแท็กอินโทรเข้ามาก่อนที่จะเชื่อมไปเพลงต่อไปก็เลยมีเป็นที่มาของสองแท็กนั้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้องฟังเรียงกันไปเลยนะจะได้รู้ว่าแบบฟีลลิ่งอยู่ตรงไหน
0: ใช
1: ่ไหมนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเพลงนี้ที่เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ฟังด้วยแล้วก็มีมิวสิกวิดีโออยู่ด้านหลังด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือพี่กลัวมากเลยอ่ะพี่กลัวในการจะดูมากเลยพี่ขนาดพี่ไม่ได้ฟังเสียงนะเมื่อกี้พี่แบบว่าดูผ่านๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันเริ่มมาแล
0: ้
1: วแต่คุยก่อนดีกว่าเพลงนี้ชื่อว่าปลายความฝัน
0: ถูกต้องครับ
1: เล่าคอนเซปต์ที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มต้นจากใครยังไงครับ
0: จริงๆก็เริ่มต้นจากผมนี่แหละครับผมนั่งคิดคอนเซปต์มาแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบเราก็ย้อนนึกถึงความรักของเราในอดีตนะครับคือเราเคยรักคนๆหนึ่งมากๆแต่คราวเนี้ยมันมีการที่เราทั้งสองต่างมีความฝันที่ต่างกันแล้วทั้งสองก็ไม่ควรเสียสละเพื่อให้อีกคนนึงอะได้ไปต่อแต่ตัวเรากลับได้อยู่กับที
1: ่
0: ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วในตัวผมเองผมมองว่าเรารักเขามากพอที่จะยอมรับว่าเราไปกับปลายทางของเขาไม่ได้ก็เลยยอมปล่อยดีกว่าเพื่อเรียกว่าคืนตัวเองคืนเวลาให้กันละกันแล้วก็ drive ไปแต่คราวนี้คนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้ารักกันจริงอ่ะคุณก็ต้องแบบว่าปรับ
1: ต้องปรับตัวสิ
2: ใช่ไหมต้องอยู่ด้วยกันสิใช่ไหม
0: แต่คราวนี้มันหลาย condition มากครับคือผม
1: อ
0: ่ะเคยมีความเชื่อที่รู้สึกว่าจริงๆแค่ความรักอย่างเดียวมันพอแล้วนะกับการใช้ชีวิตคู่มันควรจะแบบได้สิใช่แต่นั้นอาจจะเป
2: ็
0: นในยุคของคุณพ่อคุณแม่ใช่พอมันเป็นในเรื่องของความรักจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยโลกมันเร็วมากครับเราเลยรู้สึกว่าคนเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือพอดีที่สุดกับตัวเองได
1: ้
0: แล้วมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องความรักด้วยบางคนมีความฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศบางคนพ่อแม่ไม่โอเคกับการให้อยู่คนนี
1: ้ครับ
0: แบบคอนดิชันไม่ได้หรือบางทีถ้าเจาะลงไปหน่อยอาจจะเป็นเรื่องฐานะ ทาง

0: บ้านไม่บาลานซ์อันนี้ก็ต้องเสียสละเหมือนกันใช่คร
1: ับ จริงๆความรักแบบนี้มันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งที่เราก็สงสัยว่าทำไมคู่นี้ต้องแยกกันทั้งที่เขารักกันมากๆมันก็จะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยรักมากก็ต้องแบบพยายามอยู่ด้วยกันสิแต่บางทีรักมากอย่าลืมว่ามันก็กลายเป็นการยึดติดกับตัวเองเกินไปรักตัวเองมากกว่าเราเป็นคนที่มีแบบว่าฟีลลิ่งความคิดแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วป่ะเพราะว่าเพลงของแซลฟคิดส่วนใหญ่มันจะมีแบบรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นบางอย่างอยู่ในนั้นเสมอ
0: ใช่จริงๆผมเป็นถ้าในมุมแซลฟคิดที่เราคุยกันส่วนมากแซลฟคิดจะเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงแต่คนไม่ค่อยกล้าเล่าใช่ผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นเพลงแฟนเก่าคนโปรดเนี่ยครับ
1: เพลงนี้
0: คือคนเนี่ยมีคนโปรดในใจแต่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้ว่าฉันยังคิดถึงคนโปรดคนนี้เพราะว่าพูดปุ๊บก็จะโดนแฟนใหม่ติใช่แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็จะยังอยู่ในใจของคนที่รู้สึกหรือว่าผมยกตัวอย่างอีกเพลงนึงในอัลบั้มครับชื่อเพลงว่าเราไม่เคยรักกันเนี่ยจริงๆเพลงนี้พูดถึง situationship หรือความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆในยุคนี้เลยครับคือบางทีคือไม่มีเรื่องสเตตัสด้วยซ้ำมาเกี่ยวข้อง
2: สถานะ
0: ใช่ไม่มีสถานะ
2: อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: เนาะทุกวันนี้มันก็ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพลงของแซปคิสก็จะมาตอบในจุดนี
0: ้ถูกต้อง
1: กลับมาที่ปลายความฝันปลายความฝันพอได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยเราทำเนื้อเองหมดเลย
0: ใช่ใช่ครับผมทำเนื้อ
1: ครับผมแล้วคราวนี้เราดีไซน์ดนตรีไปในทางไหน
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการ arrange ก็จะเป็นปิ่น arrange ก่อนแล้วก็เป็นไมโลที่เป็นโปรดิวครับ
2: ไมโลที่เบิร์ด
0: มาโปรดิวอีกทีนึงจริงๆต้องบอกก่อนว่า Slap Kiss เนี่ยได้อิทธิพลมาจากวงดนตรีญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าพวกเราชอบฟังญี่ปุ่นด้วย
1: ครับ
0: ใช่คราวนี้เราก็เลยเอามา adapt อย่างอาจจะมีในเรื่องของเมโลดี
2: ้
0: ในทางของศิลปินท่านนั้นชื่ออะไรนะพี่โจป่ะ
2: โจฮิไซชิ
1: เป็นคนญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: ใช่ครับซึ่งเขาเป็นดนตรีบรรเลงใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันประยุกต์ได้บ้างแล้วก็หรือการที่ทำอะไรใหม่ๆ3ฮุกเทมโประดับอารมณ์การร้องหรือดนตรีไม่เท่ากัน
1: เออว่ะอันนี้ก็แบบคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเพลงในบ้านเราเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์อยู่ปกติเลยนะมีโรโมเดลต้องเป็นท่อนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: มีโซโล่ตรงกลางนี่อย่างนี
0: ้ใช่ๆอัน
1: นี้ของเราเปลี่ยนใหม
0: ่ครับก็จริงๆถามว่าแพทเทิร์นมันคล้ายๆเดิมครับเป็นวางฮุก3ฮุกอะไรเงี้ยแต่ว่าการร้องหรือว่าการที่มีดนตรีในแต่ละฮุกก็จะไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันไส้ในไม่เหมือน
0: ไส้ในไม่เหมือน
1: โอเค
2: ใช่ใช่ใช่
1: คราวนี้มาถึงการถ่ายทอดที่ออกมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะต้องยอมปล่อยเพื่อให้เรากลับมาอยู่จุดเดิมแล้วให้คนที่รักเนี่ยเขาก็ได้ไปทำในสิ่งที่โอเคMV เป็นยังไงเนี่ยทำไม MV มันเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องราวที่เราคุยเลยอ่ะ
2: MV จริงๆได้
0: ต้องให้คนนี้เลยค่ะ
1: เล่าเขามีน้ำตาเล่าที่มาที่ไป
2: ได้เรื่องจากแบบผู้กำกับเขาแบบว่าแนะนำประมาณนี้มามันมีแบบสัก 2-3 ดราฟว่าให้ทำเรื่องประมาณนั้นประมาณนี้ผู้กำกับแบบแนะนำว่าเฮ้ยทำเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อไหมคุณพ่อกับคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีชีวิตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนโตสุดท้ายแล้วลูกอาจจะต้องแยกย้ายไปเติบโตไปทำงานไปสร้างครอบครัวหรือว่าไปความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งคู่มีความฝันทั้งคู่แต่พ่ออาจจะมีความฝันตั้งแต่เด็กๆความฝันว่าผมอยากโตขึ้นมาผมอยากไปนั่นไปนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเขามีลูกกลายเป็นว่าพ่ออาจจะต้อง
1: ความฝันก็เปลี่ยนละ
2: ความฝันก็เปลี่ยนแล้วพ่ออาจจะหยุดความฝันที่ตัวเองแบบอยากทำเพื่อตัวเองแต่ทีนี้ต้องมาทำเพื่อลูกแทนในพาร์ทเอ็มวีก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทแบบประมาณนี้ครับพ่อกับลูกใช่ครับ
1: ซึ่งก็ตีความได้จากเพลงของเราเหมือนกัน
0: ได้เหมือนกัน
1: เพราะเพลงของเรามันตีความเป็นคู่รักก็ได้ในมุมของพ่อลูกก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่
1: เนาะเพราะพ่อทุกคนเนี่ยพอถึงวันนึงก็ต้องยอมปล่อย
0: ใช่
1: นะซึ่งผมบอกเลยนะว่ามันไม่ง่ายเนาะก็เคยคุยกับคุณพ่อของตัวเองในการที่ลูกสาวแต่งงานเนี
0: ่
1: ยแล้วต้องออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาเหมือนกันนี่ได้ร้องไห้ไหมดู MV ครั้งแรกเป็นไงบ้างส่วนตัวเอง
0: ผมบอกเลยว่าสมาชิกวงทุกคนไม่รอดสักคนครับตั้งแต่ดาบแรก
2: คือเป็น MV ที่พิเศษมากคือปกติเราทำ MV อะครับก็คือเราจะแก้ดาบกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าพอพี่เขาทีมงานส่งดาบมาดาบแรกปุ๊บไม่ติดเลยครับ
1: ได้เลย
0: อะได้เลย
2: ซึ้งมากครับอะไรเงี้ยคือเก่งมากจริงพี่
1: อันนี้นี่คือใครทำอะครับใคร
0: ชื่อพี่พัทใช่ชื่อพี่พัทครับ
2: ใช่ใช่ซึ่งไม่ได้รู้จักการส่วนตัวแต่ว่าพอดีว่าแบบเหมือนให้พี่เขามาทำ
0: คุณละพัทใช่
2: ใช่ใช่
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะแล้วหลังจากปล่อยแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะ
0: ฟีดแบ็กเกินคาดคร
2: ับ เกินคาดสำหรับพวกเรา
0: เกินคาดสำหรับพวกเราครับเพราะปกติแล้วเราก็จะโอเคเหมือนค่อยๆไปเรื่อยๆแต่เพลงนี้ค่อนข้างที่จะ แรงแรกแรงมาก
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้ยอดใน TikTok ของที่เราลงไฮไลท์ของฮุกปลายความฝันคนดูไปล้าน2แล้วแล้วก็ทุกคนเขามีเอนเกจแล้วก็มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ด้วยการที่เขามาโพสต์คิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรแบบขุดความรู้สึกในใจออกมาว่าแบบเออสำหรับใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝากกอดท่านมากๆแทนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งเราก็รู้สึกดีนะที่แบบว่าได้สื่อให้เขาแบบสื่ออารมณ์ฝั่งทางแบบครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากความรักหญิงชายทั่วไป
1: เออเหมือนเราเหมือนเพลงเราเป็นตัวกลางอะเนาะในการให้เขาได้ส่งความรู้สึกถึงกันนะครับ
0: ใช
1: ่เฮ้ยเพลงนี้อยากให้ได้ดูแต่ว่ามากรีนเวฟเราต้องแบบว่าทิ้งเสียงสดไว้หน่อย
0: ได้เลย
1: เนาะในช่วงเวลาอันนี้งานแรกของวัน
0: งานแรกของวันครับ
1: โอเคแล้วก็มาในช่วงเราด้วยนะครับ จ
2: ั
1: ดให้หน่อยนะครับเพลงนี้ปลายความฝันครับเชิญครับ
0: ร้องสดเลยนะครับ
1: สดเลยครับผม
2: ไป

0: สุดยอดโอ้โห
1: เช้านิดนึงนะครับขอโทษ
2: ร้องสดได้นี่ไงบอกว่าเสียงสดเพราะมากเลยครับฟังสบายนี่ชอบอ่านตอนเป่าแซกนะ
1: คร
2: ับ มีสนิมมาก
1: มี
2: หยิบแซกมาดูนี
1: ่เขาบอกมีสนิมมาก
3: สนิม
2: เออโอเคฝากเพลงนี้กับอัลบั้มนี้ของเราเนี่ยครับ
1: ครับผมก็ขอฝากเพลงก่อนแล้วกันนะครับเพลงนี้ก็สำหรับคนที่มีความรักและยอมรับว่าเราอาจจะไม่สามารถไปอยู่ที่ปลายทางเขาได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ไปถึงปลายทางแต่อาจจะให้เกิดมาเพื่อส่งอีกคนไปถึงปลายทางนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้ม Never Burn Out ของพวกเราด้วยนะครับว่าลองไปเช็คดูดีๆครับถ้าเหนื่อยกายก็พักครับเหนื่อยใจก็พักเช่นเดียวกันนะครับลองเช็คดีๆครับว่าที่ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจิตใจตัวเองหรือว่ามันเป็นเพราะว่าปัจจัยภายนอกนะครับฝากด้วยครับดูแลหัวใจตัวเองดีๆครับ
2: นี่คือ Slap Kiss นะฮะเป็นการฝากเพลงที่น่าสนใจมากนะฝากเพลงแบบพร้อมกับแนวคิดและปรัชญาเออเราจะไม่มาบอกว่าเอ้ยฝากไปฟังทั้งอัลบั้มดิครับทุกช่องทางนะครับโอเคนี่วันนี้ขอบคุณ Slap Kiss ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่แหละฮะปลายความฝันเมื่อกี้ฟังเสียงสดไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเพลงเต็มๆแล้วอย่าลืมนะฮะฟังจากGreen Wave เสร็จปุ๊บเนี่ยไปดูมิวสิกวิดีโอของเขาแล้วคุณน่าจะเติมเต็มห้วงเวลานี้ได้นะครับปลายความฝันครับ

0: ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
2: โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: Green Wave Share for Care Can to Care
4: คุณผู้ฟังครับบางครั้งในคำว่าเพื่อนไม่ได้หมายถึงแค่คนที่รู้จักกันนะครับในวันที่ใครบางคนกำลังเผชิญอุทกภัยคนที่ช่วยส่งอาหารของใช้จำเป็นคนช่วยแยกขยะคนที่นำวัสดุไปรีไซเคิลหรือแม้แต่คนที่ร่วมสมทบทุนทุกคนก็สามารถเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งได้เหมือนกันนะครับกันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณมาร่วมกับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีหรือส่งต่อกระป๋องที่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือต่อรายได้ทั้งหมดนะครับเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะในวันที่เพื่อนลำบากเพื่อนไม่ทิ้งกันจากแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมคลิกเลยครับ atam.life/greenwave นะครับ
3: Green Wave Share for Care Can to Care
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไต
6: หือ
5: เป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหื่นมั
10: ้ยไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
12: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
13: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
12: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
13: อืมจะชัวร์เหรอ
12: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
13: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
14: มาเจอเสนันเดช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
15: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
16: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
15: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
17: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
18: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
19: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
11: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เที่ยขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลีย
3: นเราจะดีเราสองคนจะไปดีเลย
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
8: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
7: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
8: เพราะของที่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะครับของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: 1 2 3
4: Go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
12: Green Wave Share for Care Can to Carek
11: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
13: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
11: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
12: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดย
14: มาแล้วจ้าม
15: าจ้า
14: เที่ยงแล้วจ้านะคะอ่ะติดตามหน่อยนะคะด้วยเทคโนโลยีที่มันแบบว่าล้ำไปเยอะมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับภาคอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็เลยทำให้ในทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดอาชีพขึ้นมาแบบหลากหลายมากๆเนาะ
15: อาชีพเยอะมาก
14: เยอะมากจริงๆนะคะมันแตกแยกย่อยออกไปแบบเพียบเลยนะคะ
15: ครับ
14: กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนนะคะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐเขามีการประกาศรับรองอาชีพใหม่11อาชีพเลยนะแล้วก็มีแบบ22สาขาย่อยด้วยนะในกลุ่มอาชีพเดิมนะคะโดยอาชีพใหม่นะคะที่จีนเขาประกาศรับรองอย่างเป็นทางการนะอย่างเช่นนะมีอาชีพนักสร้างแบบจำลองดิจิตอลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นไหมเราพอฟังชื่ออาชีพปุ๊บแล้วก็อะไรนะอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมดิจิตอลทวิน
15: ครับ
14: ช่างเทคนิคประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ นักวิเคราะห์ข้อมูลการกีฬาเออนะอุ๊ยอันนี้เป็นอาชีพน่าสนใจเหมือนกันเน
15: า
14: ะ
15: ใช่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยนักกีฬาเนี่ยนอกจากความเก่งแล้วมันต้องไปมีคนมาวิเคราะห์ด้วยนะว่าน่าจะประมาณนี้เพราะในที่สุดแล้วเราเชื่อว่าแต่คนเก่งก็ไม่แหละแต่มันอยู่ที่ทริคหน้างาน
14: ใช่ไหมล่ะนะคะ
15: มีอาชีพนี้ด้วย
14: อาชีพผู้บริหารจัดการระบบไมโครกริดไมโครกริดช่างผลิตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
15: ครับ
14: นะคะช่างศิลป์ปรุงเครื่องหอมและธูปหอมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเขาเออนะคะช่างเทคนิคช่างเทคนิควิศวกรรมจัดการกองเรือจากฝั่ง
15: ครับ
14: ช่างประกอบและปรับแต่งอุปกรณ์นำทางผ่านดาวเทีย
15: ม
14: อาชีพนักวางแผนความยั่งยืนขององค์กรก็ด้วย
15: อันนี้น่าจะมีอยู่เรื่อยๆ
14: มีอย่างว่าเราก็จะมีนะใช้เวลานะคะแล้วก็เขามีการปรับปรุงข้อมูลอาชีพหรือแบบสาขาย่อยเดิมด้วยนะเช่นแบบในหน้าค้าสินค้าเกษตรอะไรอย่างเงี้ยวงการเกษตรก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็สะท้อนเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนาะของแบบภาคบริการแบบในยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแบบสาขาย่อยด้วยนะในกลุ่มอาชีพเดิมที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นนักพัฒนา AI agent อะไรแบบนี้หรือแม้แต่อาชีพทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราสิ่งกีดขวางเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็มีด้วยนะคะก็ถือว่ามันก็เป็นอาชีพอะไรใหม่ๆที่มันดูท้าทายนะคะมันก็จะไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอาชีพเดิมๆที่เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่ผ่านๆมานะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเดทแรกเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความสัมพันธ์นะคะและความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ลูซี่ซึ่งแสดงโดยน้องมินนี่นิชา
15: ซึ่งน่ารักมาก
14: เอ้ยเธอมีเดทแรกที่ไม่เหมือนใครในโลกนะคะเพราะว่าเธอได้เดทกับเฮนรี่แสดงโดยณเดชชายหนุ่มอารมณ์ดีรักสัตว์แต่ดันมีอาการแปลกๆที่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้เลย
15: ครับ
14: ลูซี่ก็เลยต้องหาทางจีบเฮนรี่ซ้ำๆให้เขาตกหลุมรักเธอใหม่ในทุกวันนะคะแล้วก็ยังต้องฝ่าด่านครอบครัวและคนสนิทอย่างป๋าแสดงโดยซูโมกิกนะคะน้องขนุนแสดงโดยเบิ้ลปทุมราช
15: คือเบิ้ลเรื่องเนี้ย คือแบบแค่ดูตัวอย่างก็หาแล้วอะ
14: ใช่ปะแล้วก็มีน้าสู่นะคะแสดงโดยที่ภกรชัยประสิทธิ์นะคะต้องฝ่าด่านไปได้นะงานนี้ลูซี่จะจีบซ้ำๆติดไหมแล้วเฮนรี่จะจำลูซี่ได้หรือเปล่านะคะเฮนรี่ first date นะคะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได
15: ้
14: 17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์คุณฟังน่าดูมาก
15: น่าดูมากน่าดูมากครับ
14: แล้วก็มีข่าวดีด้วยนะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูก่อนใครนะคะ A Time ฟังฟินค่ะชวนคุณดูรอบ exclusive preview ในวันอังคารที่15กันยายนนี้รอบ2ทุ่มนะคะที่โรงภาพยนตร์ Quartier Cine Art ชั้น4ศูนย์การค้า M Quartier นะคะเพียงคุณใช้5,000 point ในแอป A Time ฟังฟินนะคะคุณแลกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ใบได้เลยรีบกดแลกสิทธิ์นะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปค่ะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะคะเพียง100รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปที่ Facebook A Time แล้วก็แอป A Time ฟังฟินได้เลยค่ะอย่าลืมนะ 5,000 point ในแอป A Time ฟังฟินแลกบัตรดูหนังฟรี2ใบนะคะไปสนุกด้วยกันไปดูหนังด้วยกันนะคะ Henry's First Days จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ค่ะ
15: ใช่นี่ก็อยากดูมากเหมือนกันรออย
14: ู่เหมือนกันเลยอ่ะ
15: เนาะมันเป็นแบบคือเราอยากรู้ว่าในเวอร์ชันที่สลับแบบเนี้ยคือถ้าเกิดใครที่เตปกลางก็จะรู้ว่ามันมาจากของฮอลลีวูดอะเน
14: า
15: ะแต่อันนั้นน่ะคือตัวผู้หญิงอาจจะจำไม่ได้อ
14: ันนั้น50 First Days
15: 50 First Days แต่คราวเนี้ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายจำไม่ได้เนี่ย
14: จำไม่ได้
15: จะเป็นยังไงนะผู้หญิงเขาจะตามจีบยังไงนะ
14: ใช่ไหมล่ะน่ารักดีนะคะอ่ะก็อย่าพลาดละกันสำหรับเรื่องนี้นะคะย้ำอีกที17กันยายนนี้เข้าโรงภาพยนตร์นะคะ
15: ครับ
14: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอยู่กับแคนค่ะ
15: ครับผม

0: Voice Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: หมอหมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
1: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
2: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
3: เพื่อ

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
1: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
3: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
4: บ้านมือ

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: คุณผู้ฟังครับเกือบเที่ยงครึ่งกันแล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฮะอาจจะกินในออฟฟิศหรือว่ากินที่ด้านล่างกันอยู่นะครับหนึ่งเพลงให้เราได้กินไปโยกไปกันหน่อยนะฮะเพลงนี้นึกถึงท่าเต้นตอนนั้นอ่ะมันก็นานแล้วเหมือนกันเนาะรักติดไซเลนซ์

0: หนึ่งเพลงทิ้งท้ายวันนี้นะครับผ้าเช็ดหน้าในเวอร์ชันของแอลลี่นะครับไปแล้วนะฮะส่งต่อนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับพรุ่งนี้แคนหยุด1วันนะครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: เน้น

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน

0: bus pen
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa No I มารายใช้ยาแก้ไอ Pros Pan
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Pros Pan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอ Pros Pan
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
2: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
1: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลกตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลกตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้านลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legalos อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: โดย The Goodie ดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: แฮปปี้แน่นอนนะคะก็ต้องเจอกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะ
2: ด้วยแฮปปี้หมาแมวหม่ำ
1: อยากจะหม่ำด้วยป่ะล่ะ ลองหม่ำดูไหมเล่า
2: เฮ้ยเสียงพี่ดีขึ้นนะ
1: ก็ดีขึ้นมันก็จะต้องดีขึ้นแหละ
2: เมื่อวานคุณผู้ฟังผมแอบตกใจผมอะพอดีผมเปลี่ยนหูฟังใช่ไหมแล้วผมว่าเอ๊หูฟังตัวเนี้ยมันจะโทนอู้กว่าตัวก่อนผมก็เลยเอ๊ะหรือว่าเป็นที่หูฟังผม
1: เขาก็มาถามว่าพี่หูฟังมันเป็นไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อหูฟังไม่เป็นไรเป็นที่พี่จ้ะ
2: อ๋อพี่ไม่ค่อยสบายเน
1: า
2: ะ
1: ก็คือหายแล้วล่ะแต่ว่าเสียงมันดีขึ้นละก่อนที่จะมาทำงาน
2: โอ้แต่พี่ไวไวเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเราก็จะมาเจอเรื่องฝุ่นเลยเออแต่ว่าวันนี้ฝุ่นไม่ค่อยมีมากเท่าเมื่อวานนี
2: ้
1: มันก็เลยดีขึ้น
2: แสดงว่าเมื่อวานอาจจะมีการทุบ
1: ทุบอะไร
2: ทุบห้อง
1: อ๋อโอเค
2: มันก็เลยแบบว่ามีฝุ่นเยอะเลย
1: นึกว่าทุบคน
2: อ๋อไม่มี
1: ไม่มี
2: ทุบคนไม่มีฝุ่นพี่ลองป่ะ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะ
2: ไม่มีฝุ่น
1: โหดเหมือนกันเนาะติดตามกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ดูภาพดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเธอถือว่า AI ป่าวอ่ะ
2: อืมใช่
1: ป่ะ
2: เนียนมาก
1: เนียนมากเลยอ่ะ
2: โอ้โหสุดๆเลย
1: แต่ว่าบางอันก็เออก็ดูไม่ก็คือไม่ใช่ AI
2: มันเป็นเรื่องจริงดูรู้ไง
1: แต่ว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติหรือว่าอะไรเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ควรเป็น AI เนาะมันน่ากังวล
2: มันไม่ควรมาหลอกกันนะ
1: เออนะคะที่จีนศาลประชาชนสูงสุดของจีนเขามีการออกแนวปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI แบบใดกันบ้างนะที่เข้าข่ายจะต้องรับผิดทางกฎหมายก็มีหลายอย่างนะมีทั้งห้ามการใช้AI สร้างหรือเผยแพร่ภาพจำลองดิจิทัลของคนอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมรวมถึงการจำลองใบหน้าและเสียงนะคะเนื่องจากอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ของคนนั้นรวมทั้งห้ามเอาใบหน้าหรือเสียงที่สร้างด้วย AI ไปใช้เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นและห้ามผู้ประกอบการใช้อัลกอริทึมกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะโดยธุรกิจที่ฝ่าฝืนคุณก็อาจจะต้องรับผิดชอบอีกอย่างนึงก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือที่เราเรียกกันว่า Gen AI นั่นแหละที่สามารถสร้างข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยนะขณะเดียวกันผู้ให้บริการ AI อาจจะต้องรับผิดทางกฎหมายถ้าคุณได้รับแจ้งแล้วว่าระบบที่คุณสร้างเนื้อหาละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ว่าคุณไม่ไปแก้ไขหรือจัดการอย่างทันท่วงทีส่วนผู้ใช้บริการที่จงใจใช้คำสั่งหรือวิธีการอื่นชักจูงให้ AI เนี่ยไปสร้างเนื้อหาที่มันละเมิดสิทธิ์และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็อาจจะต้องรับผิดด้วยอู้หลายสิ่งกันเนาะมันจะต้องมีอะไรออกมาควบคุมกันหน่อยเนาะไม่งั้นก็ดูเละเทะไปหมด
2: ใช่ครับพ
1: ี่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบเขาก็ต้องดูเหมือนกันมีคนเอาหน้าเราลองเขาไปทำอะไรไม่ดี
2: ดีนะยังไม่มีนะ
1: ฮะเหรอ
2: ดียังไม่ม
1: ีอ๋อดีแล้วที
2: ่มีแค่ไปสร้างแอคปอมอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรออ
2: ืมมีอยู่
1: แล้วเอาไปทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นสร้างความเสียหาย
2: ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจออ
2: ืมไปหลอกคนอื่นนี้ยังไม่เจออ่
1: าๆขอให้มี
2: สรุปสรุปคือผมมาหลอกเองไงพูดเล่น
1: แจ้งใครได้
2: ไม่ผมว่านะคุณผู้ฟัง
1: อ
2: ีกแป๊บนึงนะอีกประมาณสัก 4-5 ปีหรือว่าใกล้ๆเนี้ยผมว่านะโลกเราเนี่ยจะยากกว่านี้อีก
1: หรอ
2: AI
1: มันก็ยากแล้วนะ
2: AI มันจะเนียนกว่านี
1: ้
2: แล้วเราอ่ะจะแยกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยสรุปอันเนี้ยมันของจริงป่ะจริงเพราะตอนนี้เริ่มแยกไม่ออก
1: แล้วตอนนี้เราก็แทบจะแยกกันยากอยู่แล้วนะ
2: อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเนียนกว่านี้
1: พอเถอะ
2: ยากเลยอ่ะสงสารเลยอ่ะ
1: สงสารใคร
2: หลายๆคนที่แบบว่าไม่ทันน่ะขนาด
1: ไปหลงเชื่อ
2: ขนาดเราเนี่
1: ยหายอะไรเงี้ย
2: เราเล่นโซเชียลตลอดทุกวันบางทียังอ้าวนี่คือ AI เหรอ
1: เออใช่ไหมล่ะ
2: ผมมาโดนบ่อย
1: หลอกหลอกพี่ยูได้เนี่ยนะ
2: ผมอ่ะส่งริวไปหาปู่ปู่เป้นี่แหละ
1: ปู่เป
2: ้แล้วเขาบอกว่าม ึงไม่รู้หรอว่า AI
1: ใจเย็นเย็นอันนี้เขาพูดกันหลังบ้านนะคุณผู้ฟังอูตายตีปากไม่ทัน
2: ผมก็แบบ
1: ทีหลังปรึกษาก
2: ันก่อนโอเคกลัวไม่อินไง
1: รู้อ่ อันนี้คือสมมุติเขาเวลาเราคุยกันเราคุยกันหลังบ้าน
2: โอเค
1: หน้าบ้านเราไม่ต้องคุยแบบนี
2: ้โอเค
1: เราคุย
2: กลัวคุณผู้ฟังไม่อินไง
1: ไม่ต้องไปกลัวหรอก
2: ผมก็แบบเฮ้ยจริงวะเนี่ยว่า AI จริงป่ะผมว่าดูเขาบอกว่าดูไก่สิไก่มันพุ่งมาจากเล้าแบบนี
1: ้
2: มันของจริงที่ไหนล่ะผมก็ไปดู
1: ไก่เขาอาจจะไปฝึกวิทยายุทธหรือเปล่า
2: เออว่าใช่ผมก็ไม่ทันสังเกตไงเออผมแม่งโดนหลอกไงคิดดูดิ
1: โดนหลอกมันก็เผลอกันได้แหละ
2: เห็นไหม
1: โทรศัพท์
2: ร่วงเลยเห็น
1: ไหมเออนะคะก็ดูดีๆระมัดระวังอย่าไปเผลอทำอะไรที่มันดูเป็นแบบที่ได้รับความเสียหายแล้วกันมัน
2: แต่ก็ดีอย่างเวลาโดนหลอกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
1: จะจำเน
2: า
1: ะ
2: เออนะก็อย่าโดนหลอกเยอะแล้วกัน
1: เออจำมาไว้จะพูดอะไรถามก่อนช่วงหน้านะเจอกันนะมีกรีนอัปเดตด้วยแต่ว่าตอนนี้อยู่คนนะจ๊ะไม่ใช่ AI จ้า
2: จ้า
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับ
2: ความรู้สึกดีๆสวัสดีวันพฤหัสนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะผมไม่มั่นใจว่าเพลงนี้เนี่ยเล่นไปหรือยังนะฮะเพลงของวิลเลียมนะโอ้โหหลายคนก็ขอมาทุกชั่วโมงเลยนะฮะกับเพลงจำได้ว่าลืมนะครับ

0: สำหรับใครนะฮะที่รอชมบรรยากาศของโคไนไลฟ์ครั้งล่าสุดนะฮะมูนไลท์ลาวช์นะครับของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะฮะตอนนี้เนี่ยเราลงคอนเสิร์ตแบบฟูลโชว์ให้ดูแล้วนะครับใน YouTube A Time นะครับคุณผู้ฟังใครที่เข้าไปดูแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
2: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ

0: วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะข้อความนี้ฮะขอคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลขอเพลงนี้มานะครับ

พลงนี้ก็หลายคนไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับชื่อเพลงว่าไม่อยากให้เธอรู้นะฮะจากพี่ใหม่เจริญบุระนะครับแล้วก็มีข้อความนี้บอกว่าเมื่อคืนนี้เจอพี่ใหม่ด้วยค่ะนี่ที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์แต่ว่าพี่ใหม่เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตนะคะไม่ได้ไปเป็นเกสแขกรับเชิญค่ะนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกันนะฮะกับซิงเกิลใหม่นะฮะซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับกับ Patrick Anandan นะฮะชื่อเพลงว่าไม่จำนะครับซิงเกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลับมาพร้อมส่งพลังบวกแล้วก็ฮิวใจให้ทุกคนอีกครั้งนะฮะสำหรับศิลปินคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจที่จะชวนทุกคนเนี่ยให้กลับมารักและให้คุณค่ากับตัวเองนะฮะกับเพลงนี้นะครับทำไมไม่จำจากแพทริกอนันดาครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงเวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคมเนาะ
10: ครับ
9: สิงหาคมร้อนไหม
10: โอ้โห
9: เป็นไงคุณผู้ฟัง
10: ร้อน
9: โหดเหมือนกันเนาะเป็นเดือนที่เขาบอกว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว
10: ้
9: จากข้อมูลของหน่วยงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปนะคะบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศทั่วโลกนะอยู่ที่ 16.96 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคมปี2023อยู่ 0.01 องศาคือเขาบอกว่ากิจกรรมของมนุษย์เรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 องศาเซลเซียสแล้วก็ทำให้สภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะคะมันมีความรุนแรงแล้วก็เกิดได้บ่อยขึ้นนะคะแม้แต่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกก็ยังทำสถิติสูงสุดรายวันครั้งใหม
10: ่
9: นะคะทำให้มหาสมุทรทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะคะแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลแนวปะการังแล้วก็รวมไปถึงชุมชนที่เขาอยู่ตามชายฝั่งด้วยนะคะก็อย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนมาจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนรุนแรงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรปไงจากการประเมินนะเขาบอกว่าระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหายุโรปมีคนเสียชีวิตมากกว่าปกตินะประมาณ 32,000 คนเออแล้วไม่ใช่แค่ในยุโรปนะที่สหรัฐก็ร้อนไม่แผ่วเหมือนกันนะคะบอกว่าพอมันเป็นคลื่นความร้อนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพื้นที่จำนวนมากที่แห้งแล้งอ่ะมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้เนี่ยสถิติอุณหภูมิโลกเนี่ยจะมีแบบถูกทำลายต่อเนื่องอีกหรือเปล่าน
10: ั่นสิโหน่ากลัวเนาะปีนี้ผมว่าหนักมากเลยปีนี้
9: หลายสิ่งเหมือนกันเนาะไฟป่าขึ้นความร้อนความแห้งแล้งเรื่องของเอลนิโยที่เขาพูดเอาไว
10: ้เออปีนี้หนักจริง
9: ๆหรือแม้แต่เรื่องของน้ำหรืออะไรแบบเนี้ย
10: เชื่อว่าคุณผู้ฟังอ่ะผมว่านะตั้งแต่ทุกๆคนอ่ะเกิดมานะไม่เคยเจอหรอกเดือน7เดือน8เดือน9ที่แบบมีอุณหภูมิร้อนขนาด
9: นี
10: ้ไม่เคยเจอ
9: นี่หลายคนหมดเหมือนกันนะว่าแบบเออมันเป็นความร้อนเราคุ้นชินอยู่แล้วล่ะกับเรื่องของอากาศร้อนน่ะใช่มั้ยแต่ว่ามันเออในช่วงเวลาแบบฤดูแบบเนี้ย
10: ไม่มี
9: ต่อให้เป็นแบบคือหน้าร้อนหน้าฝนตกมันก็ยังมีความแบบ
10: เย็นหน่อย
9: ชุ่มชื้นเย็นๆ
10: ไม่เคยเจอจริงๆครั้งแรกในชีวิตเลย
9: คุณเป็นคนพิเศษ
10: ดูฟังก็เจอเหมือนผมนั่นแหละอยู่ประเทศเดียวกัน
9: ทุกคนเป็นคนพิเศษ
10: เราอยู่ประเทศเดียวกัน
9: น่ากลัวมาก
10: เนาะ
9: นะคะอ่ะช่วงหน้านะแต่ว่ากันต่อต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ
10: จ้ะ Green
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะฮะส่งเข้ามาได้นะครับเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับกับขอโทษที่กวนใจเธอ

มีคุณผู้ฟังบ่นง่วงนะฮะเป็นปกตินั่นแหละนะเพราะว่าทุกเพลงที่เปิดเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเข้ามานั่นแหละนะฮะคือก็มีคนชอบแล้วก็มีคนบ่นง่วงนะฮะก็ต้องมีอย่างนี้แหละเนาะอาหารจานนึงเนี่ยยังมีคนไม่ชอบทุกคนเลยใช่ไหมล่ะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave มาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เอาใจวัยรุ่นปีลึกหน่อยแล้วกันนะฮะวัยรุ่น90นะฮะมีพี่อ้อมสุนิสานะคุณผู้ฟังขอเข้ามามีทาทายังนะมีวงซิลแล้วก็มีเพลงตัดใจเวอร์ชั่น Full Step นะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วย4เพลงนี้นะฮะส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับพี่เฟียสนะฮะพี่เฟียสมาแทนพี่อ้อยนะจ๊ะคุณผู้ฟัง

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 minutes
0: โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
2: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
3: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0% กับแลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบ ต้องนี
13: ้แค่สอนบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ช
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
2: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
6: บ่ายสามโมงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: เสียงแบบดูแปลกๆเหมือนกันนะคะไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะ
7: เป็นหวัดค่ะถ้าไม่เปิดกล้องตัวนี้นี่
6: ถ้าเป็นหวัดเสียงจะเป็นอย่างอีฉันค่ะ
7: ใช่ใช่ค่ะเอาเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
6: เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเสียงจะมีนาสิกหน่อย
7: ดิฉันซ้อมขึ้นEmpathy Talk เยอะไปหน่อยค่ะ
6: อ๋อแล้วค่ะ
7: เสาร์นี้แล้วนะคะ
6: ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมเสียงจึงก็เลยไปตามเลยค่ะ
7: เปลี่ยนไปหมดเลยค่ะหน้าก็เปลี่ยน
6: ค่ะเสียงก็เปลี่ยนด้วยค่ะพี่เฟียส
8: เพราะมีคนฟังหลายคนไงฟังแต่วิทยุฟังแต่เสียง
6: อ๋อหรอ
8: ใช่บางคนไม่ได้เปิดกล้องมาดู
6: เปิดหน่อยไหมล่ะ
8: เราก็เนียนๆไปไง
6: อยากให้ลองเปิดใจเปิดกล้องแล้วเปิดใจเอางี้ก่อนจะเปิดกล้องเปิดใจก่อน
8: ฉันว่าเปิดกล้องง่ายกว่า
6: อยากให้พี่เขาลองเปิดใจดูสักนิดนึงนะคะว่าแบบเปิดกล้องมาแล้วซะหน่อยไหมล่ะไม่งั้นมันจะแบบเปิดกล้องอยู่อ่ะแต่ว่าฟังอย่างเดียวแล้วตามันไม่ได้ดูอ่ะใช่ไหม
8: กลัวว่าเขาจะเปิดแล้วปิดเลย
6: เอางี้คิดบวกละกันอย่างก็เปิดมาเหอะถึงแม้พอจะเปิดมาแวบเดียวแล้วปิดไปก็ตาม
8: เรียกว่าแบบอยากเห็นอะไรที่แบบ
6: เจริญหูเจริญตาอย่างเงี้ยหรอ
8: ขั้นความเลี้ยนก็เปิดมาได้บางทีบอกชัดเอียนกับอะไรบ้างตอนน
6: ี้แต่ว่าถ้าเขาเปิดมาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรกลับไปเอียนเหมือนเดิมดีกว่าไงอ่ะ
8: ก็ดีใจด้วยค่ะ
6: อยู่กับพี่เฟียสค่ะวันนี
8: ้
6: นะคะวันนี้สลับกับพี่อ้อยอะค่ะ
8: ใช่ฮะจะต้องเจออะไรแปลกๆบ้างจะได้รู้ว่าชีวิตดีชีวิตเธอดีอยู่แล้ว
6: เฮ้ยมันชีวิตคนเรามันต้องมีสีสันคุณผู้ฟังมันจะมาบอกว่าแบบเดิมแบบเดิมอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าอ๋อมันสีสันเยอะเกินไป
8: แล้วใบนี้มีสีสันอะไรมาฝาก
6: มีค่ะหลายๆคนนะคะเราเห็นโอ้สดใสร่าเริงยิ้มจ่มใสละลามากแต่ว่าไม่รู้เลยเนาะว่าสุขภาพข้างในอ่ะมันพังแล้วหรือเปล่าสุขภาพจิตใจนะ
8: สลวนเลยอ่ะ
6: โอ้องค์การอนามัยโลกนะคะเขากำหนดให้วันที่10กันยายนของทุกปีคือวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก World Suicide Prevention Day นะคะเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันปัญหานี้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพใจของคนกรุงเทพค่ะกทมเขาก็เดินหน้าเชิงรุกแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเตรียมนำระบบ Bangkok Mind ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากระบบ DMind ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันและ AI สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าของจุฬาร่วมกับกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยกทมได้ลงไว้ในแอปพลิเคชันหมอกทมอยู่แล้วนะคะโดย Bangkok Mind จะเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะที่ให้ประชาชนเนี้ยสามารถทำแบบคัดกรองแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถประเมินว่าเอ้ยตอนนี้เรามีความเครียดหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจากนั้น AI ที่อยู่ในระบบก็จะช่วยประเมินอีกแรงหนึ่งนะคะว่าคนที่ทำแบบคัดกรองเนี่ยมีปัญหามากน้อยขนาดไหนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมีคำแนะนำให้ไปโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกจิตเวชที่กทม.มีอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าชาชาติก็มีนโยบายนะคะในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนอันนี้แหละพัฒนาBangkok Mindเพิ่มทักษะบุคลากรให้คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตได้เร็วขึ้นขยายเครือข่ายดูแลใจคนเมืองให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านแล้วก็เพิ่มกิจกรรมฮีลใจในพื้นที่สาธารณะนะคะก็เหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอะรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น
8: ครับ
6: ก็อันมันต้องทำให้เราหันกลับมาตระหนักถึงเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะเนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะอย่างเงี้ยหันหน้าไปทางไหนเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหรือบางคนก็อาจจะอยากพูดอาจจะอยากเล่าอาจจะอยากระบายแต่ก็รู้สึกว่ามีความเกรงใจเขาไม่อยากเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์ไปให้คนอื่นเขาหรืออะไรแบบเนี้ย
8: เพราะบางทีรู้สึกโอ้ยเราหนักจังเลยเขาก็หนักอยู่แล้ว
6: เราจะเอาอะไรหนักๆไปโยนให้เขาอีกหรือเปล่า
8: ก็จริงๆแล้วบางทีอาจจะคิดไปเองก็ได
6: ้ก็เป็น
8: การแลกเปลี่ยนแบบการแลกเปลี่ยนแบบความทุกข์นะพูดเรื่องความทุกข์ก่อนแลกเปลี่ยนความทุกข์กันบางทีมันก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทุกคนเดียวนะคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ย
6: ต่างคนคือต่างคนต่างก็มีปัญหาแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาคนละแบบคนละแนวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
8: ซึ่งอย่างที่บอกไปทุกคนมีปัญหาทั้งนั้น
6: หมดเลย
8: แล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาของตัวเราจ้ะ
6: ใช่ไหม
8: จริงเพราะเรื่องคนอื่นบอกได้ช่วยได้หมดแก้ไข
6: พอมาถึงตัวเองอะพอถึงตัวเองอะทำไงอะ
8: ระทมจ้ะ
6: เคยอยู่ในภาวะนี้ไหม
8: ก็ต้องมีบ้างคือเป็นเรื่องปกติเลย
6: นะ
8: เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ต๊อกบอกอะคือถ้าเกิดเราเช็คสุขภาพร่างกายประจำปีแล้วแต่ตอนนี้เรามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในวันที่ยุควิทยาศาสตร์มันชัดเจนขนาดนี้แล้วว
6: ่
8: าสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องเดียวกันก็ต้องหมั่นเช็คสุขภาพใจตัวเองเป็นประจำอยู่เหมือนกัน
6: ใช่แล้ว
8: นะครับโดยเฉพาะแบบสุขภาพความสัมพันธ์กับตัวเองกับคนรอบข้างเนี้ยกระทบกับเราแบบเต็มๆอยู่เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ไหมล่ะแม่เราเป็นสัตว์สังคมอะ
8: ใช่
6: ออกมาก็เจอผู้คนแล้วเราอยู่บ้านเราก็อยู่ในสังคมครอบครัว
8: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันมองข้ามไม่ได้เพราะว่าลองคิดดูดิเขาบอกว่าเกือบ 80-90% ของการกระทำของเราทั้งหมดในชีวิตที่เราทำอ่ะส่วนใหญ่แล้วได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่สะเทือนอารมณ์เราค่อนข้างเป๋เยอะพอสมควร
6: ใช่ใช่บางคนเป๋แล้วก็กลับมาทันก็
8: ม
6: ีบางคนไปแล้วไปถลำลึกก็เยอะ
8: เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนช่วยคว้าคือแบบได้แชร์กันหน่อยช่วงนี้โทรไปเช็คมันหน่อยที่เมื่อก่อนเห็นดูซึมซึมอะไรเงี้ยคอยบอบสกิดช่วยกันดึงหน่อยบ้าง
6: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองเปิดกล้องมาดูพวกเราเช็คพวกเรานิดนึง
8: เธอไม่เขินเลยเหรอเธอพวกเนี้ย
6: ไม่เคยเขินตอนนี้หน้าฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วนะ
8: ฉันจะบอกว่าดูพวกเราเสร็จไปโหลดแอปดีมายเลยจ้ารักษาสุขภาพจิตเลยจ้า
6: ตอนนี้หน้าฉันรู้สึกว่าหยิกเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บ
8: ไหนต้องยื่นไปหน้ามาสิฉันจะยื่นเท้าไป
6: ยังไงฉันก็ไม่เจ็บคิดดูละกันจริงถึงกล้าพูด
8: แต่ดีอย่างเงี้ยเป็นคนอารมณ์ดีนะ
6: อ้าวดูพี่เฟียสหน่อยละกันเปิดกล้องมานะจ๊ะทุกคน
8: เธอช่วยใจดีกับฉันด้วยนะ
6: จ้า
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

you please นะครับแล้วก่อนอันนี้มีขอคืนจากพิตินาด้วยเพลงนี้จากออฟปองศักดิ์นะครับก่อนหน้านี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยเขาแต่งตัวกันแบบเป๊ะมากแน่นมากนะครับเรียบร้อยมากแต่ว่าล่าสุดพอมีภาวะโลกร้อนขึ้นมามีหลายเมืองเขาปรับให้ข้าราชการเนี่ยแต่งตัวแบบสบายๆกันแล้วนะครับไม่ต้องใส่สูทผูกไทมาทำงานเปลี่ยนจากแขนยาวเป็นแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับและล่าสุดถ้าเป็นที่เขาเรียกว่าสำนักงานสำนักเมืองโตเกียวคนที่เป็นแบบคล้ายๆแบบกทม.อย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นของเมืองโตเกียวนะครับควบคุมดูแลราชการส่วนนั้นนะครับส่วนการดูแลเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนแต่งตัวแคชชวลมาได้เลยใส่แขนสั้นขาสั้นมาทำงานกันได้นะครับแล้วก็คือเกิดปรากฏการณ์ทุกคนก็คือเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าสบายๆมาทำงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดธุรกิจแบบคึกโครมกันขึ้นมาคือผู้ชายนิยมไปเลเซอร์ขนขาออกกันเยอะมากขึ้นเพราะตอนนี้คนเขาใส่ขาสั้นไปทำงานกันที่นั่นเรียกว่าเกิดธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเฉยบ่ายนี้นะครับยังไม่อยู่เป็นเพื่อนจนถึงทุ่มนึงนะครับอยากจะฟังเพลงไหนช่วยฟินเลือกเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชันเอชางฟังฟิน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ในวิทรัพย์วันนี้นะครับเรามีเพลงใหม่มาเสิร์ฟกันของ Serious Bacon ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่าง Cake Serious Baconนะครับแล้วก็พีพีด้วยนะครับก็ถ่ายทอดอารมณ์ของคนขี้น้อยใจไม่รู้แต่ละคนมีคนไหนเป็นคนขี้น้อยใจบ้างหรือเปล่านะครับลองฟังเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่เข้ากับคุณดีก็ได้มันอาจจะบอกความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกดีใจว่าดีใจจังในที่สุดก็มีคนเข้าใจคนขี้น้อยใจนะครับ

ไม่แน่ใจนะครับว่าน้อยใจเองหรือว่าเขาละเลยนะครับลองสังเกตสถานการณ์ดูดีๆก็แล้วกันซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเพลงนี้จาก Series Bacon นะครับวันนี้ใครฟัง Green Wave อยู่ที่ไหนบ้างนะครับผ่านแอปหรือว่าผ่าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: มินิวิตาวันมินิวิตาวัน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

ลินี่ขอให้รักบังเกิดจากโมดด้วยนะครับขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับทักทายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีข้อความส่งมาจากหลายที่เลยครับบอกว่าตอนนี้แอปฟังผ่าน PC เสียงชัดปกติครับฟังในแอปเสียงชัดเจนดีฮะฟังแถวพหลโยธินสัญญาณชัดมากที่เบลเยียมสัญญาณดีค่ะฟังจากเยอรมันก็มีพิษณุโลกทักทายด้วยนะครับพระราม9ลาบอินทราบางพลัดโอ้มาจากหลายที่

0: ็นอนจะพอสนะครับทักทายฝ้ายด้วยฝ้ายบอกว่าอยู่ตึกเฉียงจีเมมแกมมี่ค่ะมีเกาะช้างทักทายบอกว่าฟังผ่านแอปอยู่ชัดเจนดีครับขอบคุณมากนะครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: กินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ

0: เราจะใช้ชีวิตกันยังไงในยามที่แบบยากลำบากอ่ะเข้ายากหมากแพง
1: ก็กำลังอยู่นี่ไงจะใช้ชีวิตไงก็ถามเลยว่าตอนนี้ใช้ชีวิตยังไง
0: เออนะตอนนี้ใช้ชีวิตกันยังไงเหรอก็คุยกับพี่เฟียดอ่ะพี่เฟียเขาก็บอกว่ารู้สึกว่ามันดูแบบวิกฤตเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันหนักอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: หนักอยู
0: ่ก็เลยบอกพี่เฟียไปบอกว่าแต่ว่าเวลาเราแบบว่าไปตามห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบเธอร้านอาหารคือตลาดคือต่อคิวเยอะแยะก็เลยบอกว่าเธอลองไปดูวันธรรมดาก่อนไหมล่ะ
1: คือ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบไปเฉพาะวันหยุดไงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดาเราว่าทำงานเราไม่ได้ไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เป็นกิจกรรมให้รางวัลตัวเองทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติแบบที่ไม่ต้องให้รางวัลแบบปกติปกติธรรมดาอย่างเงี้ยเขาใช้ชีวิตยังไงก็ดูวันธรรมดาเนี่ยแหละว่าเราใช้ชีวิตยังไง
0: เนาะลองคิดดูว่าอะเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบค่าครองชีพแล้วก็ราคาน้ำมันอยู่ในขั้นแบบว่าวิกฤตของแพงมากเลย
1: จริง
0: เธอฉันอยากบริโภคอาหารดีๆแต่ว่างบมันจำกัดทำไงดีอ่ะมันมีผลสำรวจอนามัยโพนะคะเข้าไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมใช้ชีวิตยังไงในยามยากลำบากนะคะเพื่อสะท้อนสถานการณ์ด้านการเข้าถึงอาหารความสามารถในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงที่ค่าครองชีพมันพุ่งโดยเฉพาะเมื่อราคาวัตถุดิบค่าเดินทางต้นทุนขนส่งปรับตัวสูงขึ้นนะคะประชาชนก็อาจจะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารนะคะเลือกซื้ออาหารที่มีราคาถูกลงหรือลดการบริโภคอาหารบางกลุ่มซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความหลากหลายแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับนะคะสถานการณ์ที่กระทบต่อการกินหรือการซื้ออาหารมากที่สุดเลยร้อยละ 46.23 บอกว่าก็ราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่สูงขึ้นนี่แหละรองลงมาคือเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.29 เลยนะคะส่วนกลุ่มอาหารที่เขาบอกว่าหาซื้อยากหรือซื้อได้น้อยลงเนื้อสัตว์ร้อยละ 29.76 น้ำมันประกอบอาหารร้อยละ 26.35 แล้วก็ไข่ร้อยละ 21.15 แล้วมันก็ยังมีพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็แนะนำเนาะมันจริงๆกินดีมันก็กินได้ในงบที่จำกัดเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องที่ทางกรมอนามัยเขาแนะนำนะบอกว่าจะต้องเรื่องดูเรื่องการวางแผนเมนูที่เราจะกินและรายการที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาลและที่หาได้ในท้องถิ่น
1: จริง
0: นะคะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้
1: อ
0: เลือกแหล่งโปรตีนที่มีราคาเหมาะสมก็จะเป็นพวกแบบอะไรอะไข่ไหมเต้าหู้ถั่วเนื้อสัตว์นะคะเพิ่มผักผลไม้ตามฤดูกาลนะคะทำอาหารกินเองกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำกินเองได้อะมันก็อาจจะช่วยเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายเลือกส่วนประกอบของอาหารได้เหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเนาะในแต่ละบ้านในแต่ละครัวเรือนอะ
1: มีความรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับบ้านเราอ่ะจะคล้ายกับต่างประเทศเข้าไปทุกทีตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะถามแบบเพื่อนๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ใช่ไปเที่ยวนะ
0: ใช้ชีวิตอยู่นั่นเลย
1: เขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าร้านอาหารหรอกทำอาหารกินเองตั้งนาน
0: ก็จะประหยัด
1: มันประหยัดเพราะร้านอาหารเขาแพงเนื่องจากว่าเขามีค่าเซอร์วิสชาร์จนู่นนี่อะไรเง
0: ี้
1: ยบวกๆเข้าไปต้องทิปอีกอะไรเงี้ยมันก็แพงคนก็ไม่ค่อยกินนอกบ้านกันแต่เมืองไทยแต่ก่อนคนก็ชอบกินนอกบ้านเพราะว่าทำเองแบบมันไม่ได้ต่างกันมากอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เวลาเหนื่อยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่หรือไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเริ่มเห็นชัดแล้วนะว่า uh-huh. ว่ามันปรับทำเองมันถูกกว่ามากจริง
0: จากที่ไม่มีเวลาเริ่มมีขึ้นละ
1: ฉันสามารถสร้างเวลาขึ้นมาได้ทันทีจ้ะ พอไม่มีตังค์เนี่ย
0: รู้สึกว่าไม่เปลืองเลยจ้า
1: นะครับมันต้องปรับตัวคิดว่าคงจะต้องปรับตัวจริงแต่ว่าข้าวของก็คือราคาแพงขึ้นจริงจริงใช่
0: ลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าลองสร้างสถานการณ์ว่าเราอยู่ในแบบสถานการณ์ที่มันแบบเข้าขั้นวิกฤตมากมากมากจริงๆเลยอ่ะ
1: ฉันชอบกระโมงมากๆเสียงสูงมาก
0: ให้รู้ว่ามันแบบวิกฤตอ่ะ
1: สูงกว่านี้ได้ยังไงอ่ะ
0: วิกฤตคือวิกฤตแบบเพ้อฉันจะอยู่ยังไง
1: ฉันต้องปลูกข้าวกินเองเลี้ยงไก่เองไง
0: ตายแล้วขออภัยข้างห้องด้วยนะคะที่ฉันจะต้องเลี้ยงไก
1: ่คุณคะคุณต้องลงไปปลูกที่ดินค่ะ
0: หรอคะ
1: ใช่ค่ะคุณจะมาเลี้ยงไก่ในคอนโดไม่ได้
0: ฉันต้องถามนิติก่อนนะว่าพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดฉันสามารถปลูกข้าวได้เปล่า
1: เธอเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีบางคอนโดเขามีคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วนะแบบว่าม
0: ีพื้นที่ให้
1: พื้นที่ปลู
0: กข้าว
1: ใช่
0: แล้วแชร์กันในอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: อยู่ในคอนโดมี
0: ทำได้ไหมอ่ะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบอนุญาตแล้วเขาคิดเห็นตรงกันก็น่าจะทำได้
0: เป็นจุดขายใหม่ไหมของคอนโด
1: จริงเราว่านะแล้วก็กลางคืนแบบตื่นเช้ามาไปแจ้งนิติบอกว่า แม่ไก่ดิฉันหายครับ
0: หรือเมื่อถึงฤดูการดำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ย
1: เจอเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนข้างๆห้อง
0: กำลังดำอยู่
1: กำลังดำนาอยู่ข้างบน
0: เออเนาะโอ้ตายแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นจริงๆแต่ก็ไม่แน่อะก็หลายๆบ้านก็อาจจะตกอยู่ในภาวะแบบนี้อยู่ก็เป็นได้
1: เพราะว่าค่าน้ำมันมันสูงจริงค่าของชีพมันดันสูงจริง
0: ใช่
1: มื้อก่อนนี้เพิ่งคุยกับสาวยาคูเพิ่งไปเมากันมอมอกับน้องมาบอกเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายดีไหมเลยน้องบอกว่าขายไม่ดีเลยกับพี
0: ่
1: เขาบอกเมื่อก่อนขายได้วันนึงเป็นพันขวดต่อคนนะ
0: ตอนนี้
1: ไม่ถึง500ขวดและก็บอกว่าเป็นเฉพาะน้องหรือเปล่าเดินเฉพาะตึกนี้หรืออะไรเขาเปลี่ยนวิธีกินอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่หนูถามเพื่อนๆที่แบบรอบๆตัวที่เขาขายก็แบบแบบยอดตกกันหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยเออแต่จะว่าไปคือวันเฟียสเลยเพิ่งไปโพสต์ลงใน X
0: คือ
1: ถ้าเป็นสาวยาคูที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คอยเช็คผู้สูงอายุว่าเสียชีวิตหรือยังเพราะเขาจะไปส่งตามบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุไงไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะคอยแบบติดต่อญาติให้เป็นตัววัดสุขภาพคนแก่แต่ถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะเป็นตัววัดสภาพเศรษฐกิจก็ได้
0: เออใช
1: ่เพราะว่าเขาเดินตามตึกทุกที่จริงๆไงเขาได้เห็นพฤติกรรมคนอะไรเงี้ย
0: ลงพื้นที่จริง
1: ๆใช่เราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์รอแล้วนะ
0: ลองดูมันต้องปรับตัวแล้วล่ะ
1: พี่ต๊อกบ้านที่อยุธยาเธออยากขายนะ
0: ยัง
1: ฉันจะไปดำนา
0: เกือบประกาศแล้วฉันจะเว้นที่เอาไว้นิดนึงที่อันน้อยนิดเหลือเกินเนี่ย
1: ให้ฉันไปโรยนะนาผืนน้อยนะจ๊ะ
0: ฉันคงจะต้องแบบว่าทดลองดูแล้วล่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะ

ไปด้วยกันนะฮะเหมือนใช้เวลาด้วยกันเหมือนกันเนาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2ครับอยู่กับเฟียร์ที่นี่ Green Wave นะครับเพลงนี้ต่อให้ใครไม่รักเราก็ต้องรักตัวเองเสมอเลยอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจดูแลตัวเองก่อนเพราะเราจับสัญญาณตัวเองได้ดีที่สุด

โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

จ้าของเพลงนี้ส่งข้อความมาไกลจากเกาหลีเลยนะครับบอกว่ากำลังทำโอทีอยู่ครับแน่ส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับก็พักผ่อนบ้างนะอย่าทำงานจนหอมหนักจนเกินไปนะครับอีกหนึ่งเพลงจากทวีแมนดาวครับวันเกิดชั้นปีนี้ครับมีศิลปินทำเพลงเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นเพนพอยต์เนาะแสดงว่ามันต้องเป็นเพนพอยต์แน่ๆเลยมีคนเซนซิทีฟกับวันนี้เยอะมากๆเลยนะครับสมมติถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าข้างๆเราคนที่เราแคร์เนี่ยลืมวันเกิดเราไม่รู้แต่ละคนรู้สึกกันยังไงบ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มันอ่อนไหวกับเราเป็นพิเศษก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีคนใกล้ตัวที่เราคาดหวังว่าเขาจะใส่ใจเราที่ผ่านมาไม่เคยใส่ใจเราพอถึงวันนี้ที่เป็นวันที่สำคัญที่สุดของเราวันนึงที่เราคิดนะเขาก็กลับละเลยด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวหรอกมันเป็นเรื่องของการสะสมที่ผ่านมาว่าแบบก็เธอเป็นการเหมือนคล้ายๆเป็นบทสรุปเลยด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาเธอเขาไม่ได้สนใจเราพอมาถึงวันนี้ที่เป็นวันเกิดเราเธอก็ยังไม่สนใจเราน่าจะเป็นฟิลประมาณนี้แหละองค์ลิมันเดย์ก็มีเพลงฟิลนี้เหมือนกันครับ

0: มีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อก่อนรู้สึกมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครจำวันเกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเฉยๆแล้วเป็นเพราะว่าเราชินชากับมันหรือเปล่าไม่หรอกส่วนใหญ่คนที่เซนซิทีฟในวันเกิดเพราะว่าเขาโดนละเลยมาตลอดต่างหากครับพอมาถึงวันเกิดปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นบทสรุปได้จริงๆว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยสนใจเราจริงๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Yesterday นะครับเพลงนี้ชื่อที่ปลอดภัยชอบเพลงนี้นะเป็นเพลงที่ฟีลดีความหมายดีด้วยนะครับแต่ว่าพอแบบเวลานั่งฟังเพลงชอบคิดไปเหมือนกันว่าจริงๆเราจะให้ใครสักคนเป็นเซฟโซนให้เราได้ไหมก็คงเป็นได้แค่บางทีเนื่องจากว่าคนเรามันมีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับที่ดีที่สุดคือเราควรจะเป็นเซฟโซนของตัวเองให้ได้น่าจะดีกว่านะครับเราก็รู้อยู่บางทีเราก็ขึ้นๆลงๆเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศตามสภาพเหตุการณ์เนอะตามสภาพสุขภาพเราด้วยแต่อย่างที่บอกไปตนเป็นที่พึ่งของตนนี้มันใช่เลยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าเนี่ยใครจำวันเกิดไม่ได้แต่แม่เราจำวันเกิดเราได้เสมอนะอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นข้อความที่น่ารักมากเลยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปวันไม่สำคัญสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของใส่ใจไง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ใส่ใจกันทุกอย่างนะครับใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของที่อินโดนีเซียออกมาประกาศว่าประชาชนของตัวเองเนี่ยเวลาที่ฝนตกควรจะใส่หน้ากากนะครับเพราะว่ามีละอองไมโครพลาสติกกระจายฟุ้งอยู่ในอากาศด้วยซึ่งเขาไปสำรวจกันมาเขาพบว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีพลาสติกเข้าร่างประมาณเหมือนกับเครดิตการ์ดพลาสติก3ใบเหมือนกินเข้าไป3ใบทุกวันเอ้ยทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอันตรายมากเลยเป็นการประกาศที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยแล้วบ้านเราล่ะจะเป็นยังไงบ้างเพราะการศึกษาเนี้ยมีการประกาศออกมาเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเป็นอีก1ประเทศที่มีปัญหาในการกำจัดขยะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้เก่งกว่าเขาสักเท่าไหร่เรื่องของการกำจัดขยะถ้าไปดูนะเรามีบ่อขยะในทั่วไทยมากกว่า 3,000 บ่อนะครับเป็นบ่อที่รอฝังกบบ้างเผาบ้างนู่นนี่ซึ่งมันไม่ถูกต้องต่อสุขลักษณะหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าสุขภาพประชาชนเลยนะครับเราจึงเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันกำจัดขยะให้มันถูกต้องนะครับทางหนึ่งทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งคือรีไซเคิลแต่เชื่อไหมว่าสถิติการรีไซเคิลเนี่ยมีน้อยมากเลยทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยขยะรีไซเคิลเข้าระบบไม่ถึง 10% เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำได้ทำครับแล้วก็ได้ตังค์กลับมาด้วยคราวนี้นะครับจะบอกว่าตังค์ที่เรารีไซเคิลในโปรเจกต์ Can to Care กับ Green Wave ในคราวนี้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือนะครับเข้าสู่กับโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากยำยากนะครับซึ่งเราสามารถเอาขยะรีไซเคิลเหล่านี้เนี่ยไปหย่อนได้ที่ Drop Point ที่ตัวเราเองที่ Recycle Day ครับพร้อมแจ้งว่ามาจากโครงการของ Green Wave หรือถ้าเกิดว่ารวบรวมทั้งบริษัทนะทั้งคอมมูนิตี้ทั้งชุมชนทั้งคอนโดได้นะมากกว่า50กิโลต่อครั้งสามารถให้ Waste by Delivery เข้าไปรับถึงที่ได้เลยนะครับก็ผ่าน LINE @นะครับ @sign นะครับ Waste by นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ภารกิจในการรวมตัวกันคราวนี้จะได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากมายหลายชีวิตที่เขาประสบภัยตามที่ต่าง
1: ๆ Green Wave Share for Care Can to Care
0: พักสักครู่นึงนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ Can to Care นะครับของ Green Wave ไปดูได้ที่ atime.live/greenwave ครับ
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
8: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: Love you, Papa.
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you, Mama. I love you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
9: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
10: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณนะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
12: ้คิดว่ามนุษย์เราจะคุม AI อยู่ไหมคะ
13: บอกเลยว่าไม
12: ่หรอ
13: ก็เห็นล่าสุดเห็นทาง Entropy เขาออกมาประกาศไงเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะแบบเหมือนเราปล่อยเขาเรียกว่าอะไรม้าที่เป็นอะไรสักอย่างที่มันตัวแบบตัวแรงมากๆออกมาจากแพนโดร่าแล้วก็คุมมันไม่อยู่อ่ะซึ่งวิศวกรที่เขาเพิ่งลาออกมาจากแอนโทรปิกก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
12: ใช่ไหมคือเรื่องนี้หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ OpenAI นะคะคุณยาคุปาชอกี้
13: คุณคะขอชื่ออีกทีน
12: ึงอย่าถามเยอะจำไม่ได้คือเขาออกมาเตือนเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังเดินไปข้างหน้าเลยพัฒนาเร็วมากจนอาจจะทำให้มนุษย์เราเข้าใจแล้วก็ควบคุมเทคโนโลยีได้ยากขึ้นเขาบอกว่าปัจจุบันน่ะโมเดล AI สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับมนุษย์แล้วก็ระบบ AI อื่นๆรวมถึงทำโครงการวิจัยได้และอีกไม่นานก็อาจจะสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้โดยที่มนุษย์หยุดก่อนเธอไม่ต้องมายุ่ง
13: เออเราคือเขาไม่ต้องสร้างโมเดล AI รุ่นใหม่ๆแล้วเขาอัพตัวเองเลย
12: นะคะซึ่งเขาเตือนว่าเฮ้ยมันสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะเพราะว่าดูจะยังไม่มีใครเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะตามมานะคะจากการที่เครื่องจักรมันฉลาดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วนะคะคือเขาบอกว่าบริษัทพัฒนา AI มีทางเลือกว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีให้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมนุษย์มากขึ้นหรือว่าจะชะลอการพัฒนาเมื่อจำเป็นคือเขาก็หวังว่าการชะลอการพัฒนาจะกลายเป็นเรื่องปกติจนกว่าจะมีมาตรฐานความปลอดภัยออกมาร่วมกันเพราะว่าคำเตือนนี้มันไม่ได้ออกมาจากคุณปาชอกี้คนเดียวนะแต่ว่าหลังๆมานี้ผู้บริหารในอุตสาหกรรม AI หลายๆคนก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
13: ครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มาตรการทั่วโลกอ่ะทุกคนต้องออกมาวางแผนกันแล้วนะรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลก
12: ใช่เพราะตอนหลังๆมาก็เริ่มที่จะออกมาพูดกันถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วมันต้องควบคุมแล้วเปล่าต้องแบบเข้มมากขึ้นแล้วไหม
13: เพราะไม่งั้นมันจะเศรษฐกิจมันจะโตไปทางนั้นอย่างเดียวคือพวกแบบ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระบบนิเวศ AI อ่ะแล้วก็ระบบจ้างงานอื่นๆก็คือจะถล่มทลายคือคนรีสกิลไม่ทันที่ AI โตหรอกนึกออกไหม
12: ไม่ทันจริง
13: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ที่เราเห็นอยู่คือแบบโอ้โหหลายวงการไปแบบไปเร็วมาก
12: จากที่เราพูดกันอ่ะเราอาจจะพูดกันเรื่องนี้เมื่อสักประมาณต้นปีนี้เนาะ
13: ใช่
12: พอมาช่วงแค่ยังไม่ถึงปลายปีเลยแค่กลางปี
13: ฮะ
12: มันก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วในหลายๆด้าน
13: ล่าสุดอีลอนมัสก์เพิ่งออกมาบอกเองว่าแบบไม่ถึง5ปีรับรองว่าเปลี่ยนแบบฟ้ากระเหวเลย
12: ใช่ป่ะ
13: ใช่คือจะมีอีกหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือหลายคนบอก10ปีแบบอีลอนมัสก์บอกไม่จ้ะ
12: ไม่ถึง
13: 5ป
12: ีไม่ถึง5ปี
13: อีลอนบอกว่าไวมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถ้าไม่เข้ามาควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจังสิ่งเดียวที่เขาสรุปมาแล้วนะว่าจะควบคุม AI ได
12: ้
13: กฎหมายซึ่งกฎหมายก็ไม่ค่อยทัน
12: ก็นี่แหละ
13: ที่ทันที่สุดในโลกคือกฎหมายของเกาหลีใต้กับยุโรปแม่แต่ว่าเกาหลีกฎหมายประเทศอื่นตามไม่ค่อยทันเพราะมีในทุนแบ็กอยู่ข้างหลังใครที่ถือแพลตฟอร์มหรือว่าใครที่ถือ AI ก็จะเป็นผู้คุมอำนาจและในที่สุดก็คือจะมีช่องว่างความเหลื่อมล้ำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมากมาย
12: ก็เนี่ยต้องตอนนี้ก็คือบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีก็เดินหน้าก็หน้าแบบบุกตะลุยที่จะพัฒนา AI ไปซะอย่างนั้นขนาดนั้นน่ะ
13: คือเราเชียร์ให้ทุกคนบอกใช้ AI ใช้ AI แต่เราก็จะต้องแบบควบคุมมันด้วยว่ามันมีอะไรตามมาแล้วก็แน่นอนทุกอย่างที่ AI ป้อนมาไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้ทุกอย่างนะครับเราก็เห็นผลแบบผลกระทบแล้วในเชิงสังคมในเชิงอะไรเงี้ยบางทีบอกปุ๊บข้อมูลผิดบ้างหรือว่าชักจูงทำให้แบบเสียสุขภาพจิตบ้างไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องบ้างอะไรเงี้ยเป๋ไปหมดหรือว่าชี้นำสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงครับ
12: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้ไม่อยากจะให้พลาดเลยบุกพุ่งจริงนี่อยากจะไปด้วยเหมือนกันนะ
13: ไปชี
12: ้ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทมาแต่ตัวฟรียกแก๊ง
13: อุ้ย
12: เธอ EFM ข้างๆเรา
13: Quake
12: EFM และHonda ชวนคุณกับเพื่อนมาร่วมทริปสุดมันส์เลยนะคะ Quake the City ภารกิจมันส์สั่นทุกสตรีทค่ะคุณผู้ฟังรวมแก๊งเพื่อนให้ครบ3คนเธอมีเพื่อนกันใช่ปะล่ะ
13: ถ้าพูดคำถามไปปิดมากเลยนะ
12: เธอตอบมาให้ชื่นใจหน่อยสิเร็วๆส่งข้อความมาหน่อยทาง Green Wave
13: มีค่ะ
12: เธอมีเพื่อนกันใช่ไหมเธอมีเพื่อนเธอรวมแก๊งเพื่อนให้ครบ3คนเลยแล้วออกไปตะลุยกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback นะคะเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z ปักหมุดย่านทรงวาดฟรี
13: อ
12: ุย่านทรงว่านี่เป็นย่านแบบว่าเก๋ๆกิ๊บๆฮิปๆอะไรอย่างงี้แวะชิมชาจีมหานครสาขาที่สูงที่สุดในโลกฟรีสัมผัสความอลังมหานครสกายเวิร์สฟรีความพิเศษยังไม่หมดนะปิดท้ายความสนุกกับดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีนฟรี
13: โอ
12: ้โหนะคะฟังกติกานะกติกาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังรวมทีม3คนทุกคนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปคุณผู้ฟังที่ฟัง Green Wave อยู่ตอนนี้20ปีขึ้นอยู่แล้ว
13: ไม่ถึงจ้ะ
12: และสมาชิกในแก๊งนะอย่างน้อยอ่ะ2คนต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
13: ครับ
12: สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน69เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กติกาการสมัครได้เลยตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage EFM Station
13: คร
12: ับ โพสต์กิจกรรมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วหรือทักอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินได้เลยนะคะแอดมินใจดีตอบให้3ตุลาคมนี้รวมทีมให้พร้อมค่ะแล้วออกไปเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทเลยอ่ะ
13: ดีฮะ
12: กับ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะคะ3ตุลาคมนี
13: ้ครับ
12: แต่ว่าก่อนจะไปถึง3ตุลาคมรวมแก๊งเพื่อนก่อนจ้ะ
13: เออ
12: เนี่ยน่าไปปะ
13: รวมมาให้ได้ก่อน23กันยายนนี้ใช่ไหม
12: ใช่ใช่ตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี
13: ้ไ
12: ปไม่เฟียสตอนนี้มี2อ่ะนะ
13: น่าไปนะ
12: มีพี่มีเฟียสใครอีกคนนึงอ่ะ
13: อีกคนนึงนิดๆแถวๆนี้ไป
12: เฟียสก็มีใบขับขี่เราก็มีใบขับขี
13: ่นี่ไงอ้อมสุนีข้าง
12: ๆสุนีมะสารการอยู่ข้าง
13: ๆลากเธอไปด้วย
12: ฉันไม่ชวนเขาก่อน
13: ดีไหม
12: ฉันอยากจะไปกินชาจี
13: ฉันอยากจะไปดูวงมี
12: ฉันอยากจะไปที่สงวาดด้วยไปกับฮอนด้านะคะก็ภารกิจนี้ก็คือมันแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
6: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
14: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
13: นี่มองไปจากชั้นจัดรายการที่กรีนเวฟเนี่ยนะฮะที่ตึกจีนเหมือนกันมีชั้น38นะมองไปแบบมันมีเป็นเหมือนเป็นหมอกอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในท้องฟ้าไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆไม่ใช่ฝนด้วยนะฮะมีคนส่งข้อความมาบอกว่าตัวอยู่ที่ทำงานแต่ใจยังติดอยู่ในคอนอยู่เลย

เพลงนี้ก็คือสัญญาจากพี่ป้อมพี่โตนะครับก่อนอันนี้มีร่ำไรด้วยนะครับมีข้อความส่งมาว่าหลายข้อความบอกว่าซื้อตั๋วไม่ทันบ้างบางคนบอกว่าไม่ได้ซื้อตั๋วไปดูเพราะมีเรื่องของสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้แหมมันฝืดเคืองนิดนึงเข้าใจได้ครับแต่เราสามารถเอนจอยเพลงเพราะๆของพี่ๆเขาได้เป็นศิลปินที่สามารถขายได้ด้วยตัวเพลงจริงเลยเนาะไม่ต้องมีดราม่าไม่ต้องมีสตอรี่อะไรมารองรับคือตัวเพลงมันทำงานด้วยเพลงของเขาจริงคือเพลงแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็ลองคิดดูดิขนาดแบบรัฐมนตรีเขาอยู่ในสภาเขายังต้องเปิดไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับซึ่งเคยดูสัมภาษณ์พี่ป้อมเหมือนกันบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ร้องขอภรรยาแต่งงานซึ่งภร

0: นี้ก็คือคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะที่ Possess แล้วก็ Wish นะครับมาเพอร์ฟอร์มโหคือดีมากเลยทั้งพาร์ทดนตรีแล้วก็พาร์ทเพอร์ฟอร์มด้วยนะครับคัมภีร์ในครั้งนั้นตามไปดูย้อนหลังกันได้ในช่อง YouTube ด้วยตอนใหม่ล่าสุดโบกี้เลออนว่ามันวานก็มีให้ดูแล้วนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: เห็นตอนนี้พี่ๆกำลังเข้าสตูกันแบบเข้มๆเลยนะฮะสาวๆครับเบิร์ดกับฮาร์ดครับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบกับเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีพี่ตุ๊กวิยดาด้วยพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์เสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตใครที่ยังไม่มีบัตรลองแวะไปดูได้นะครับไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่าที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะแต่ว่าส่งกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับทั้งศิลปินทีมงานนักดนตรีทั้งหลายตอนนี้กำลังแบบเข้มข้นกันมาก
1: อาหารแมวกินนกเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ทักทายกาญจนบุรีด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าที่การที่ฝนตกหนักมากเลยเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมาที่เฟซบอกว่ามองไปนอกห้องจัดอะคือเราอยู่บนตึกชั้น38ตรงอโศกเนี่ยฮะมองไปมันเป็นแบบฟุ้งๆเหมือนเป็นหมอกนะครับเลยไปเช็คสภาพฝุ่นว่าเป็นแบบใช่ฝุ่นหรือเปล่าเงี้ยพอไปเช็คดูดีๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นฝุ่นเหลืองๆยังไม่ถึงขั้นสีแดงหรือว่าสีส้มเลยนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามคิดว่าคงน่าจะเริ่มทยอยฝนตกกันในหลายพื้นที่แล้วเพราะฟ้าครึ้มใช้ได้เลยทีเดียว

0: ันฝนตกมีคนบอกว่าโอ้ยฝนตกต้องทำ MV มันอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกอ่อนไหวแล้วก็เป็นวันที่เราร่างกายอ่อนแอพอดีนะครับพอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันใจมันก็เลยแบบสลวนนิดหน่อยก็เลยมีความทรงจำกับวันฝนตกอยู่ในบางทีนะครับเพลงนี้ขอบคุณด้วยที่ฝากเข้ามาใน Smiley Request นะครับฝนจากพี่เบิร์ดกับฮาร์ทครับขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนไหนใส่ออมชวนออมครับแล้วก็ออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยออมเงินให้เติบโตนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติบัญชีเนี่ยก็สามารถรับอัตราดอกเบี้ยนะครับ 1.3% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม69นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้
3: าเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์หรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ขอบคุณศิลปินที่น่ารักของเราทั้งหลายเลยทุกคนนะครับ Better Weather แล้วก็อีกหลายๆคนที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนนึงซึ่งเรากำลังผลักดันให้มาช่วยกันดูสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นก็คือภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคผู้ผลิตนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปช่วยลงชื่อสนับสนุนพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปดูกันได้ครับ thailandcenetwork.org ผลักดันให้กฎหมายนี้ออกมาใครผลิตขยะเยอะจะเป็นจะต้องรับผิดชอบตามสัดส่วนก็แฟร์ดีอยู่เหมือนกันนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เวลา18นาฬิกา

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับทินสุทินาถทองชื่นกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสค่ะได้ยกเลิกการบังคับใช้ระบบมัดจำขวดพลาสติกหลังจากรัฐบาลได้เปิดทำประชาพิจารณ์ช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะกับทางเทศบาลผู้ผลิตขวดพลาสติกแล้วก็บริษัทรีไซเคิลโดยจะเปิดทางให้เทศบาลและเมืองต่างๆทำโครงการรับคืนขวดพลาสติกโดยสมัครใจแทนสภาพยุโรปมีกฎหมายว่าด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์นะคะโดยกำหนดให้ยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวกับผักและก็ผลไม้สดส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัมตั้งแต่ปี 2573และนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้เครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในประเทศสมาชิก EU อย่างน้อย 10% อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเอากลับมาใช้ซ้ำได้ภายในปี 2573แต่ว่ายังก็ตามนะคะประเทศสมาชิก EU บางประเทศอย่างเช่นโปรตุเกสได้เลือกใช้ระบบมัดจำขวดพลาสติกแบบบังคับเพื่อส่งเสริมการเก็บคืนแล้วก็รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ที่ถ้าไปดูตอนเล่นสดน่าจะรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะเครื่องดนตรีฉ่ำมากจริงๆนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็คือน่ารักมากเป็นอเล็กกับโบนะครับมาเล่นเป็นพระเอกกับนางเอกมิวสิกวิดีโอให้ดูก็คือรักแล้วรักเลยไม่มีจริงส่วนใหญ่รักแล้วก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆ 6:07 น.ครับชั่วโมงนี้เรามีโบนัสมาให้ด้วยนะใครฟังอยู่เรารู้คุณเป็นคนน่ารักเราเลยให้ค่าเติมน้ำมันค่าเติมไฟฟ้าไปอีก 1,000 อยากเสนอเพลงไหนเข้ามานะครับใส่ชื่อเพลงชื่อเล่นคุณด้วยเบอร์โทรกลับรีวิวมานิดหน่อยทำไมอยากฟังเพลง

ไม่ต้องมีคำบรรยายจากมิสเตอร์ทีมนะครับมีคนเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในแต่ละภาษาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมันมีไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างเช่นคำบรรยายความรู้สึกของในแต่ละภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเขาไปค้นพบว่าคนที่เรียนภาษานะมันจะมีความลึกซึ้งทางอารมณ์มากขึ้นเพราะว่าแต่ละภาษาเขาจะบรรยายความรู้สึกมันจะมีคำแบบอย่างภาษาไทยอย่างเงี้ยมีคำว่าหยื่ออย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะอธิบายในภาษาอื่นว่าคำว่าหยื่อนี่เขาภาษาอื่นเขาจะต้องพูดยังไงหรือคำว่าแบบเขินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบหลายโหมดหลายโมเมนต์มากเลยนะครับเขาถึงบอกว่าคำบรรยายความรู้สึกบนโลกใบนี้บางทีคำมันไม่พอที่จะบรรยายอารมณ์และความรู้สึกของเราได้จริงๆมันเลยต้องมีการกระทำประกบไปคู่ด้วยนะครับอย่างเช่นการบอกรักบางทีมันก็ไม่พอมันก็ต้องมีการกระทำควบคู่ไปด้วยมีคนส่งข้อความมาน่ารักมากบอกว่ารักแฟนมากอยากจีบแฟนตัวเองทุกวันโอ้โหแบบคลั่งรักมากเลย ดูมีความสุขกำลังขับรถกลับบ้านด้วยกันและฟังกรีนเวฟด้วยนะครับอีกข้อความหนึ่งชั่วโมงที่แล้วลืมอ่านขอโทษทีบอกว่าส่งข้อความมาสั้นๆบอกพี่เฟียสคิดถึงเหมือนกันขอบคุณมากนะครับอีกข้อความหนึ่งบอกว่าวันนี้วันเกิดนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับละกันนะครับ

กินข้าวพอดีแหละหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษย์นะครับแล้วก็มีพันช์ด้วยนะครับข้อความบอกว่าตั้งแต่บ่ายสองฟังมาเพลงพอๆทั้งนั้นเลยเพลงพอเยอะมากครับที่ Green Wave นะฮะจะว่าไปช่วงนี้นะครับมีใครสังเกตไหมว่าปีนี้มันอากาศร้อนจริงๆไม่ได้ร้อนแบบกลางวันร้อนธรรมดารู้อยู่แล้วนะครับตอนกลางแจ้งอะไรเงี้ยแต่ตอนกลางคืนตอนที่เรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยบางทีหลายบ้านก็ไม่ได้เปิดแอร์ทันทีใช่ไหมรู้สึกว่านั่งอยู่เฉยๆเอ๊ะร้อนพัดลมแล้วเอาไม่อยู่จนต้องเปิดแอร์ในที่สุดอย่างนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้อากาศตอนกลางคืนร้อนขึ้นไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยครับเพราะว่าไปสอบถามหรือว่ามีคนรายงานเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆไปดูโซเชียลลิสติ้งลองฟังดูนะครับปรากฏว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นในเมืองทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีหลายที่ด้วยโดยเฉพาะเมืองใหญ่จะเป็นมากกว่าเมืองรองนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นและทำให้คนนอนไม่หลับโดยเฉพาะมีการเก็บสถิติด้วยแถบบ้านเราเนี่ยนะฮะประเทศไทยและเซาท์อีสต์เอเชียคนนอนไม่หลับประมาณเพิ่มขึ้นประมาณต่อปี91ชั่วโมงต่อปีไม่รู้ว่าคุณโดนแบบนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าคุณมีอาการแบบนี้เข้าไปดู Green Heart ตอนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลงวันนี้เลยครับว่าตอนนี้เป็นปรากฏการณ์กลางคืนร้อนเกิดขึ้นทั่วโลกและจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆที่สำคัญคือกลางคืนร้อนไวกว่าอุณหภูมิกรุงเทพมหานครเนี่ยสูงกว่าจังหวัดข้างเคียงถึง6

ทักทายคุณยาด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกว่ารถไฟฟ้าคนแน่นมากเลยเดินทางเหนื่อยทุกวันเลยโอ้ส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้6โมงจะครึ่งแล้วนะครับปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมีเพลงของผู้โชคดีตามเข้ามา1เพลงที่คุณอยากฟังมากที่สุดช่วยกันเป็นดีเจหน่อยก็แล้วกันนะครับร่วมสนุกกันแบบง่ายๆแบบขำๆเหมือนเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยก็ส่งเพลงที่คุณอยากฟังเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ชื่อเล่นของคุณด้วยเบอร์โทรกลับนะเราก็จะมีค่าเติมน้ำมันแล้วก็ค่าเติมไฟฟ้าก็ได้นะฮะแล้วแต่คนนะครับ 1,000 บาทมอบให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไหนที่ไม่เคยเล่นเกมกับเราเลยสนุกขำๆแม่ลองส่งดูมั้ยจะมีเพลงผู้โชคดีแน่ๆครับปลายชั่วโมงนี้มาช่วยเป็นดีเจกับเฟียสหน่อย

0: พลงนี้จากพี่ตู่นันทิดานะครับไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งซิลเคยเอามาคัฟเวอร์ก็เป็นเวอร์ชันที่มันมากอยู่เหมือนกันนะครับพี่ตู่เพิ่งไปปรากฏตัวที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เมื่อวานนี้เขาบอกว่าผมฟังส่งข้อความมาบอกว่ารอบเมื่อวานนี้ได้เจอพี่ตู่ด้วยร้องเพลงพร้อมมากเลยนะดีเป็นความทรงจำที่ดีครับมีอีกหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าช่วยบอกคุณเบิร์ดหน่อยค่ะเป็นคุณแฟนที่ขับรถนั่งอยู่ข้างๆกันถามเขาว่าเหนื่อยไหมคะเธอหันไปถามเองง่ายกว่าเปล่า
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook ขับฟลายเดย์แฟนเพจฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ทางเดินแห่งรักครับจากพี่แอมดานะครับก็ใครที่มีความสุขกับการตามหาก็ค้นหาต่อไปแต่อย่าลืมระหว่างทางเรามีตัวเองเป็นเพื่อนเสมอนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงพอเข้ามาด้วยขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเหมือนเล่นเกมกับเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยส่งข้อความเข้ามาเหมือนจับฉลากอะไรเงี้ยเนาะทุกคนมีส่วนร่วมกันต้องขอบคุณจริงหลายหลายคนสละเวลาพิมพ์เข้ามาบางคนขับรถอยู่บางคนฟังจากที่ต่างๆนะครับขอบคุณมากๆเลยก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในแต่ละวันนะครับวันนี้สายผู้โชคดีเราติดต่อกับไปคุณเล็กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเล็กสบายดีไหม
1: สบายดีมากมากเลยครับ
0: โอ้โหยินดีมากๆเลยเสียงดูมี energy มากเลยมอบพลังให้กับทุกคนมากเลยนะครับวันนี้คุณเล็กอยากฟังเพลงไหน
1: อยากเมื่อลมพัดหวนครับ
0: ทำไมอยู่อยากฟังเพลงโรแมนติกขนาดนี้ครับ
1: ชอบครับตั้งแต่ดูละครช่อง5ครับแล้วก็ชอบตั้งแต่นั้นมา
0: โอ้เป็นความประทับใจเลยเนาะ
1: ได้ครับ
0: ได้เลยครับแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่มอบโชคให้ด้วยดิสิตเติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะครับคุณเล็ก
1: ขอบคุณครับนี่ขอช่องแรกเลยนะครับนี่เป็นช่องฟังช่องแรก
0: ยินดีมากๆเลยขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟด้วย
1: ครับผม
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยถือสายแป๊บนึงนะครับคุณเล็กเปิดเพลงโปรดให้วันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับเตรียมตัวส่งช่วงต่อ

0: ขอบคุณที่ฝากเพลงพี่เจมาด้วยนะครับทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ขอบคุณด้วยในช่วง Drive You Home นะครับ Tip Up To My ครับรับบริการ Roadside ฟรีที่ Tip Insure ครับแล้วก็ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน Point ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะต่อกับพี่อ้อยนะครับมารอคุณอยู่แล้ว
1: Drive You Home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน Point โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legalize อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
3: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
11: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
12: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องเพื่อรีออเดอร
11: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
13: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
14: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
16: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
17: เร่งรีบ
18: ตองนี
17: ้เกสรบัวหลวง
18: ดอกสารพี
17: ดอกพิกุล
18: ดอกมะลิและอื่นๆ
17: รวมกันเป็น
18: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
17: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
19: All well all well รู้แค่มันกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
20: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
21: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
22: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
23: เจ็บคอ
22: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
24: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
21: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
22: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
23: เจ็บคอ
22: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
0: อินสปิเรชันจากหนุ่มอนุวัฒน
1: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ใช่นั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณนะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: ไว้ติดตามด้วยกันได้ค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะกระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรค่ะได้เชิญผู้บริหารบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศมาชี้แจงนะคะกรณีที่ระบบควบคุมการบินขัดข้องครั้งใหญ่ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 2,000 เที่ยวมีผู้โดยสารหลายแสนคนต้องติดค้างนะคะซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นจากที่เคยเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี2566ซึ่งไรอันแอร์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้สายการบินได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์เลยนะคะและคาดว่าครั้งนี้ก็อาจจะไม่ต่างกันทางด้านผู้บริหารก็ได้รายงานในเบื้องต้นค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวอนวิกโดยยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็จากนี้เนี่ยจะมีการสอบสวนในเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: All well All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: พอดีเห็นคุณส่งรายชื่อเพลงนี้เข้ามานะคะดินแดนแห่งความรักค่ะแล้วก็โซเมดเอามาต่อกันซะเลยในการเริ่มต้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสมากเลยช่วงเย็นๆพี่อ้อยติดธุระค่ะน้องเฟียสนี่อยู่มาตั้งแต่ตอนบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งก็เลยมาสลับกันค่ะพี่อ้อยอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่กรีนเวฟหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนในส่งมาซิวันนี้พฤหัสค่ะเจอแต่เรื่องสาหัสหรือเปล่า
1: Green Wave 106.5 FM

พฤหัสแล้วเนาะวันศุกร์วันเสาร์มะรืนนี้สิคะที่เราเจอกันนะวันแซนอัพเอมพาธีนะคะวันนี้เจอหน้าใครทุกคนจะเดินเข้ามาแล้วก็มาแตะบ่าแล้วตื่นเต้นยังพี่ตื่นเต้นยังพี่อ๋อก็ตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ

เคยได้ดูเฟโลร้องเพลงนี้สดๆนะคะเขาร้องได้ดีเหมือนที่เราเปิดจากกรีนเวฟเลยอะสำคัญสุดคือได้ยินเสียงของทุกคนร้องเพลงนี้ด้วยกันอะมันได้อารมณ์มากจริงๆนะคะดาวหางฮัลเล่ดีใจค่ะที่หลายๆคนชอบเพลงนะคะบางคนบอกว่าเหนื่อยมาทั้งวันได้นั่งฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ดีจังเลยเช่นกันวันนี้พี่ให้งานทั้งวันแต่ยังไงก็ตามอยากมานั่งที่กรีนเวฟค่ะเราจะได้ฟังเพลงด้วยกันเนาะ

เขาเป็นนักร้องคนหนึ่งที่สุดทุกเวทีค่ะแล้วทำไมไม่รู้นะดวงพี่อ้อยนะตรงกับป๊อดมากเลยอะดูคอนเสิร์ตไหนก็ตามทีป๊อดมักจะเป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์เหมือนกับคอนเสิร์ตล่าสุดด้วยค่ะพี่ป้อมพี่โตคอนเสิร์ตแฟร์เวลนี่แหละรอบที่พี่อ้อยไปดูได้ดูป๊อดอีกแล้วแล้วป๊อดเต็มที่มากจริงๆอันนี้เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันค่ะว่าคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตเพิ่งจะจากไปนะคะก็แสดงความเสียใจกับพี่ป้อมพี่โตด้วยนะบางกระแสก็บอกว่าคุณแม่จากไปตั้งแต่รอบการแสดงรอบแรกของพี่ป้อมพี่โตแล้วโอ้โหในใจพอเห็นปั๊บนึงรู้สึกแบบวูบเลยค่ะสองคนพี่น้องสองคนที่ทำให้เรามีความสุขกับเพลงของพี่ป้อมพี่โตมาตลอดอะค่ะแล้วก็มาถึงคอนเสิร์ตอะในวันที่พี่เศร้าที่สุดพี่ยังให้ความสุขคนอื่นอยู่เลยยังไงก็ตามขอส่งกำลังใจให้กับพี่ป้อมพี่โตนะคะกับการสูญเสียคุณแม่นะ

0: ว่าอยากฟังเพลงนี้นะคะเอามาเล่นให้ฟังแล้วนะคะงานจากน้องลานาค่ะจ้องตากับความเงานะคะช่วงนี้พูดคำว่าขอบคุณบ่อยมากเลยอ่ะเชื่อไหมก่อนจะถึงวันทอล์กนะคะวันนี้น้องๆหลายๆคนจะมีทั้งการส่งอาหารมีเครื่องดื่มสุขภาพมีบางคนก็เป็นที่ฉีดคอเพื่อจะทำให้คอชุ่มชื้นเนี่ยน้องบอกว่าจะเอาน้ำผึ้งมาให้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจากหัวใจเลยอะบางคนอาจจะจองบัตรไม่ทันนะคะแต่ก็ส่งกำลังใจช่อดอกไม้ก็มาเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณที่สุดเลยค่ะก็มันอาจจะเป็นงานนึงก็ทำเต็มที่นะคะบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออเราทำแล้วดีพอไหมนะแล้วต้องดีกว่านี้อีกหรือเปล่านะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาแน่ๆคือหลายๆคนที่ฟังอยู่ไกลๆเช่นไม่เคยปรากฏตัวเลยอะพอมีงานทอล์กปั๊บทุกคนจะส่งกำลังใจผ่านข้อความบางคนบอกว่าเคยเจอนะคะพี่แต่ว่ามองดูอยู่ไกลๆมาดูกันใกล้ๆก็ได้เนอะสองรอบเจอกันวันเสาร์นี้นะคะทั้งรอบบ่ายแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มด้วยเนาะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอะจ๊ะ
3: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
2: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
3: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
1: เพื่อนเป็นหม
0: อเรื่องหามากเรื่องนึงน้องหมอเพื่อนบินไปญี่ปุ่นพอดีค่ะแต่คุณแม่น้องหมอเพื่อนซื้อบัตรทอล์กพี่อ้อยทันอะแล้วก็คุณแม่ก็จะมานั่งดูด้วยขอบคุณนะคะคุณแม่อันนี้ถามว่ามันมีธีมในการแต่งตัวไหมคะพี่แล้วแต่น้องเลยค่ะสบายตัวสบายใจแบบไหนใช้แบบนั้น
4: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
12: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
13: แชมเปี้ยน
14: คลอสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
15: เย้

0: โฮเซลทุกสาขา
1: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: น้องอากนิตค่ะส่งข้อความมานะคะจะไปดูทอล์กพี่อ้อยด้วยแต่ว่าวันนี้ขอคำอวยพรให้สามีหน่อยได้ไหมได้สิน่าจะนั่งฟังอยู่ด้วยกันนะคะเนาะบางทีกว่าจะได้เจอกันมันยากๆนะคะรักษากันไว้จะยากกว่าแต่เราทำได้นะขอให้เป็นกันและกันเป็นคนที่อยู่ซัพพอร์ตกันและกันแบบนี้ทั้งกายและใจไปเรื่อยๆนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะสุขภาพกายใจแข็งแรงขอให้มีภรรยาที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยพร้อมกับรักนานๆที่คุณขอเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์ขอคิดแป๊บนึงวันนี้เพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรดีนะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: วิธี Save Energy แบบ
12: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
13: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
12: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
13: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
15: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
14: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM
16: มโอฮาโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
17: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
18: Green Wave Share for Care Can to Care
17: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
19: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
17: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
20: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงส่งข่าวกันกับดิฉันสุทินาถทองชื่นญี่ปุ่นค่ะได้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เนปาล นะคะหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่ยาวนานของญี่ปุ่นโดยมีรายงานนะคะจำนวนคนที่เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายนะคะสูญหายประมาณ 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่นด้วย5รายค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะบางคนกลับบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยๆอยากให้เรานั่งฟังเพลงสักเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าฉันอยากนั่งฟังคนเดียวอ่ะแล้วฟังแบบว่าดื่มด่ำเลยนะคุณคิดถึงเพลงไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าเหนื่อยจังอยากนั่งฟังเพลงอยู่เงียบๆคนเดียวได้เวลาพักๆอยู่ในที่ของตัวเองค่ะแล้วคุณอยากฟังเพลงไหนที่สุด

นี่พอฟังเพลงแบบนี้แล้วนะคะเหมือนเราได้ดีฟทอล์กกับตัวเองเลยอะเวลาเหนื่อยมากๆอาจจะเกิดจากการที่เราดูแลผู้คนรอบๆตัวเต็มไปหมดแล้วนะคะบางทีอยู่กับบ้านบางทีนั่งคนเดียวไม่ได้เหงานะได้ทบทวนอะไรต่อมีอะไรบ้างและบางทีเอาแต่ใจตัวเองได้บ้างแบบที่คนอื่นไม่เดือดร้อนค่ะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยคืนนี้เวลาที่เราได้นั่งฟังเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งแบบอยู่คนเดียวเลยนะเราอยากฟังเพลงอะไรอะเหมือนกับเราได้อยู่กับตัวเองพอบอกปั๊บมีรายชื่อเพลงนี้เข้ามาเลยอะไรจะตรงกับชื่อเพลงและชื่อเพลย์ลิสต์ขนาดนี้คะ

0: พลงที่ชอบฟังตอนนั่งอยู่คนเดียวค่ะต้องมีเพลงนี้ด้วยสินะเพื่อว่าหลายๆคนเวลาถึงบ้านปั๊บแล้วเวลานั่งอยู่คนเดียวมันจะเป็นการทบทวนนะคะเห็นจากข้อความหลายๆคนที่ส่งเข้ามาเหมือนกันบ่นพี่คะทำยังไงดีคะพูดจากับคนอื่นเนี่ยหนูพูดกับเขาดีๆนะแต่กับบางคนพูดจากับหนูแย่มากยังคงพูดคำเดิมค่ะเปลี่ยนปากเขาไม่ได้ก็ต้องให้ความสำคัญกับปากเขาให้น้อยลงค่ะใจเราอย่าไปยอมเศร้าเพราะปากเขานะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: อันนี้แปลกดีอยากฟังพี่อ้อยย้อนหลังอะต้องไปฟังที่ไหนโอ้โหรายการสดอะค่ะมันฟังย้อนหลังไม่ได้อะสิ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebe Forte วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

น่าจะทำให้อะไรที่เหนื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะพอกลับบ้านแป๊บนึงนะนั่งนิ่งๆหายใจยาวๆแล้วฟังเพลงเพราะแบบนี้หลายที่บอกว่าฝนตกหนักมากๆมากๆโอ้โหคนส่งข่าวกันเยอะมากเลยนะคะนั่นสิเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยหรือยังเนี่ย

0: ็นด้วยกับข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่ายิ่งโตยิ่งแก่เพื่อนน้อยลงจังครับก็มันเป็นเวลาในการคัดเพื่อนคุณภาพอะค่ะคือเราไม่ได้มีเพื่อนแค่เอาไว้ทักแล้วอะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนรักทั้งนั้นละ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ชั่วโมงเพลย์ลิสต์อ่ะมักจะจบเร็วจริงๆนะคะคือมันเหมือนกับแต่ละเพลงแต่ละเพลงเราสนุกกับการหาเพลงอยู่เลยอ่ะปิดท้ายที่เพลงนี้ละกันค่ะไม่ได้หยิบมาฟังกันตั้งนานแล้วพอดีมีข้อความนึงที่ส่งมาบอกว่าเวลานั่งเงียบๆนั่งคนเดียวมักคิดถึงเพลงนี้งานจากบี้สุกฤตนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดี
1: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: Love your mama Love your papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
5: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: อินสปิเรชันจากหนุ่มอนุวัฒน
9: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ใช่นั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
10: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะเปิดทางให้นำวิธีบำบัดด้วยยาต้านฮอร์โมนเพศชายมาใช้เป็นมาตรการเสริมเพื่อป้องปรามอาชญากรรมทางเพศถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าสามารถลดอัตราการก่อเหตุได้จริงปัจจุบันสำนักงานตำรวจสิงคโปร์มีฐานข้อมูลประวัติที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคนที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดในคดีอุกชะกันซึ่งรวมถึงฐานความผิดทางเพศโดยระบบนี้จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานเฉพาะที่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงานในตำแหน่งหรือสายอาชีพที่ต้องติดต่อหรือว่าใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนเป็นประจำนอกจากนี้นะคะรัฐบาลกำลังพิจารณาขยายการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไปยังตำแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มเติมด้วยพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการนำระบบการตรวจสอบประวัติโดยสมัครใจมาใช้ในภาคส่วนที่ยังไม่มีข้อบังคับควบคุมซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนะคะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรงในคดีทางเพศต่อผู้เยาว์อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
6: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: แบบเสิร์ฟเพลงเพราะกันรัวๆเลยนะคะทั้งเจฟซาเตอร์ด้วยนะคะทั้งวิลเลียมด้วยแล้วก็มาที่นูโวค่ะกับไม่เป็นไรเลยนะคะอีกเพลงหนึ่งที่มาจากปลายปากกาพี่ดีนิติพงษ์หอนาคด้วย

0: ทุกบรรยากาศของเขาไปในไลฟ์ค่ะเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ของ A-Time นะคะและล่าสุดก็ลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะเพลงพิเศษเพียบและเสียงนี้แก้มวิชญานี
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารเม

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้ละจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: นี่เพลงใหม่ของอิงวรันธรค่ะเป็นผู้หญิงที่เสียงซ่าใสนะคะเพลงนี้มีบิวกิ้นมาร้องด้วยเวลาที่เราคิดถึงใครคนหนึ่งมากๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยนะความคิดถึงแบบนั้นมันทำให้มีผลข้างเคียงค่ะเพลงนี้ชื่อผลข้างเคียงคือชื่อก็แบบเฮ้ยน่าสนใจอ่ะ

0: ต่อเนื่องกันได้ค่ะเอามาเปิดต่อกันซะเลยนพพรชำนีค่ะนี่คืออยากหลับตาก่อนหน้านี้ผลข้างเคียงค่ะเอ้ยแต่ฟังเนื้อเพลงแล้วน่ารักดีนะผลข้างเคียงที่ตอนที่ไม่มีเธอเคียงข้าง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: นี่แหละค่ะบางครั้งนะคะคำว่าเพื่อนไม่ได้แปลว่าคนที่รู้จักเท่านั้นในวันที่ใครคนหนึ่งกำลังเผชิญอุทกภัยบ้านเราประเทศเราไม่ว่าจะบาดเจ็บตรงไหนเราก็จะเจ็บไปพร้อมกันทั้งประเทศนี่แหละค่ะคนที่ช่วยส่งอาหารของใช้จำเป็นคนที่ช่วยแยกขยะคนที่นำวัสดุไปรีไซเคิลหรือแม้แต่คนที่ร่วมสมทบทุนทุกคนสามารถเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งพากันได้ค่ะกันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณร่วมกิจกรรมดีๆค่ะ Green Wave Share for Care Can to Care ส่งต่ออาหารกระป๋องสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะคะส่งต่อกระป๋องที่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลและจะได้เปลี่ยนเป็นมูลค่าการช่วยเหลือต่อรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะในวันที่เพื่อนลำบากเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันนะคะจากแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายรายละเอียดเพิ่มเติมลองคลิกดูค่ะ atom.life/greenwave
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: วีหมดเวลาแล้วสิน่าจะเหลืออีกสัก2เพลง2เพลงอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เปิดให้นะคะก่อนที่จะฟังเพลงเพราะกันต่อกับน้องแคนนะมีข้อความที่น้องปอขอโทษ Can to Care อยู่ค่ะเมื่อกี้มีข้อความที่ส่งมาแล้วถามถึงเรื่องการหย่าร้างเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะหย่าน่าจะเคลียร์ความคาใจในความรู้สึกที่มีต่ออีกฝ่ายตอนนี้มีลูกด้วยกัน1คนด้วยนี่ตอบก่อนครับ Friday เลยนะคะคือในความสัมพันธ์อยากจะจบมากๆแยกกันไปมีความสุขในชีวิตคู่บ้างคิดว่าการหย่าน่าจะเป็นความชัดเจนที่ควรทำและน้องถามว่าไงครับคน2คนเริ่มรักก็รักกัน2คนตอนจะหย่าต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันของคนทั้ง2ค่ะคือถ้าเราอยากหย่าแล้วเขาไม่หย่าที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของเราที่มันคาใจมันอาจจะจบได้บางคู่นะคะก็อยู่กันไปแบบนั้นแหละทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกแต่ในความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาไม่มีแล้วก็มีนะเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะคะส่งท้ายกันพรุ่งนี้เจอกันในคลับ Friday ค่ะทำไมมีเธอแล้วมันเหมือนไม่มีขนาดนี้ฟังได้ตั้งแต่4ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
4: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไว้ติดตามกันนะคะเวลาของ Green Update กับดิฉันสุทินาทองชื่นหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติออกมาเตือนนะคะว่ามลพิษจากไฟป่าที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คลื่นความร้อนอาจจะบั่นทอนความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพอากาศและปกป้องสุขภาพของมนุษย์ค่ะโดยมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ควรจะได้รับการแก้ไขผ่านนโยบายที่ประสานงานกันมากกว่าที่จะแยกส่วนกันโดยข้อมูลนี้นะคะได้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของฝุ่น PM2.5 และก็โอโซนระดับพื้นดินซึ่งเป็นมลพิษที่เชื่อมโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบมลพิษแล้วก็ละอองลอยต่างๆให้ดีขึ้นรวมถึงคาร์บอนดำแล้วก็ไมโครพลาสติกด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

กันล่าสุดจากวงมีนะครับผมฟีเจอริ่งกับหนึ่ง ETC ด้วยเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมมีเธอไม่ชอบฝนนะครับโดมจารุวัฒน์วันนี้ถล่มในแถบฝั่งทนอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็กรุงเทพชั้นในเล็กน้อยดอนเมืองปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีวันนี้รอดแบบว่าโอ้โหรอดแบบเฉียดฉิวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีร้อยเหตุผลจากพี่มิ้นมาริวันเจมีน่ารวมถึงดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยทักทายกันตอน 4:17 นาทีคุณผู้ฟังครับผมเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่คุณผู้ฟังที่ขับรถขับใช้รถใช้ถนนอยู่เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมรายชื่อเพลงเพราะๆฝากได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณทุกข้อความนะครับมาถึงก็นั่งอ่านเพลินเลยสำหรับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาหากันในค่ำคืนนี้สิงกันจากสุเมธแอนด์เดอะปังนะครับผมปอนันทชัยรับช่วงต่อจากดีเจพี่อ้อยนะครับผมดูแลกันต่อถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้พี่อ้อยเองกำลังจะมีทอล์กโชว์ในวันเสาร์นี้แล้วด้วยนะครับเป็นกำลังใจเยอะๆให้พี่อ้อยด้วยครับผม

คุณฟังครับผมปีนี้นี่น่าจะเป็นปีที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับวิกฤตความร้อนกันโอ้โหเยอะมากๆทีเดียวหลากหลายพื้นที่นะครับผมเจอเรื่องราวของคลื่นความร้อนโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปนะครับฝรั่งเศสมีการรายงานเรื่องของการเจอวิกฤตไวน์นะครับผมผลผลิตต่ำสุดในรอบ30ปีแล้วก็รัฐบาลต้องออกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินกว่า 1,000 ล้านยูโรแก่เกษตรกรไปที่อิตาลีก็โดนเหมือนกันนะครับผมเมื่อฤดูร้อน2026เนี่ยทำลายสถิติเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี1950นะครับและความร้อนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสั้นๆแต่ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและก็สิงหานะครับจนสร้างแรงกดดันมากมายต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมปีนี้โอ้เป็นปีที่เหมือนเราเห็นว่าคลื่นความร้อนแล้วก็เรียกว่าโลกร้อนของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะสร้างผลกระทบต่อประชาชนกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เป็นโครงการดีๆนะครับผมที่เราไม่ได้ขอสตุ้งสตังคุณผู้ฟังนะครับผมแต่ว่าขอเรื่องราวของขยะเหลือใช้กับ Can to Care นั่นเองนะครับหลายคนอยากจะร่วมกิจกรรมแต่คิดว่าที่บ้านมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองจะช่วยได้เหรอช่วยได้นะครับถ้ามีมาเยอะเนี่ยสามารถรวบรวมแล้วนำไปส่งด้วยตัวเองที่ drop point ของ Recycle Day พร้อมแจ้งว่าโครงการของ Green Wave นะครับแต่ถ้ารวมกันได้เยอะตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยสามารถจอง West by Delivery ให้เข้ารับวัสดุ Recycle ถึงบ้านเลยนะครับผ่าน LINE OA @West by ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรารู้สึกว่าแค่เล็กๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกับ Share for Care Can to Care ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
2: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Fly Day มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Fly Day Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: เวลาของ Green News นะคะเราเจอกันช่วงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะระหว่างเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสค่ะโดยเขาบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดลงต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปแต่ว่าก็ตามค่ะการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐอาจจะทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนแล้วก็อาจจะทำให้ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเจอกับอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งก็อาจจะทำให้พรรคสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่เดี๋ยวส่งข่าววันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

งานจะ25 hours นะนี่คือเที่ยงคืน15นาทีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ประมาณ 5:20 นาทีมีข้างกัน3 man down นะครับนิดนึงพออิงวรันธรโตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดอกไม้ไฟจากเมอร์สด้วยขอบคุณข้อความที่ส่งหากันอย่างตลอดเลยทีเดียวนะครับเปิดเพลงพอจังเลยค่ะเพลงที่ลืมไปแล้วแต่คุณบอทําให้นึกถึงอดีตที่ดีและมีความสุขได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันในค่ําคืนนี้ก็หลายคนนอนดึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงพอๆด้วยกันต่อนี่คือ1 งานที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอยากจะฟังด้วยนะครับ

0: สียงร้องของเต้วิศรัตกับเธอมากับฝนในบรรยากาศคอฟไนท์ไลฟ์ของเรานะครับผู้ฟังครับดูเหมือนว่าค่ำคืนนี้ฝนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยยังจะไม่จบซะทีเดียวนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยลำลูกกาธัญบุรีคลองหลวงนะครับผมรับฝนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่คลองสามวานะครับผมสายไหมแล้วก็ดอนเมืองด้วยคุณผู้ฟังครับผมดูแลสุขภาพด้วยใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ขอให้ปลอดภัยนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ของ1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกับ Smiley Request ของเราซิงเกิลจาก Nuvo เพลงนี้บอกอย่างนั้นอย่างนี้เลย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่จากโทนี่หลิวนะครับแนะนำให้ฟังกันกับช่วงเดบิวต์แทร็กกับผู้ฟังครับผมเป็นศิลปินและนักแต่งเพลงอิสระเชื้อสายไต้หวันนะครับกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าวันที่ฝนพรำนั่นเองนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์มากๆในเรื่องราวของการร้องเสียงร้องและการถ่ายทอดนะครับเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงนะครับเมื่อคุณพ่อของเขานะครับได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกระทันหันความกังวลการรอฟังอาการเสียงโทรศัพท์จากคุณพ่อดังขึ้นแทนที่จะพูดถึงอาการป่วยกลับเอ่ยว่าฝนใกล้ตกแล้วนะอย่าลืมเก็บผ้าที่ตากไว้ที่บ้านด้วยล่ะประโยคธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยนะครับกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทเพลงนี้นะครับผมจากการลาผ่านรายละเอียดเล็กๆ

ในชีวิตประจำวันนะครับก็สะท้อนความรักถึงแท้จริงชื่อเพลงว่าวันที่ฝนพรำนั่นเองเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมและพรุ่งนี้วันศุกร์เราเจอกันใหม่บ่ายสามโมงขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้บายๆไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับผมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวมันก็ดี
6: ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่สิ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: alright
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
8: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
9: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
8: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
10: ได้ดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
11: มารออยู่ละค่ะดิฉันสุทินาถทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะจากผลสำรวจของสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนในสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าอาเซียนยังคงเป็นตลาดที่เติบโตอันดับ1ของบริษัทในสหภาพยุโรปโดย 78% วางแผนจะขยายกิจการในตลาดอาเซียนอย่างน้อย1แห่งนะคะซึ่งเป้าหมายหลักเลยก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐก็ยังคงเป็นความกังวลหลักๆค่ะซึ่งก็ทำให้ 81% บอกว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอาเซียนลดลงและขณะเดียวกันนะคะ 73% บอกว่ากำแพงการค้าที่สูงเกินไปส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยทางสภาธุรกิจเขาบอกว่าภูมิภาคนี้มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจนเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานที่น่าดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดตลาดและกำลังซื้อทำเลยุทธศาสตร์แล้วก็การเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าๆที่เราอยู่ด้วยกันที่ Green Wave ค่ะมารับหน้าที่ต่อจาก DJ ปอแล้วนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงตี2 DJ แบมพลาดิษฐ์สายสวัสดิ์ที่ Green Wave ค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ช่วงของ Smiley Request ก็ต้องเลือกเพลงที่ทำให้เรายิ้มได้นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคือไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทำได้ก็แค่คิดมากไปแล้วก็น้อยใจอยู่คนเดียวนะคะความพิเศษของเพลงนี้ก็คือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างเค้กซีเรียสเบคอนและพีพีกริดค่ะมาถ่ายทอดอารมณ์ของคนขี้น้อยใจในแบบน่าเอ็นดูนะคะมาฟังเพลงนี้กันค่ะจากซีเรียสเบคอนและพีพีกริดนะคะชื่อเพลงว่าคนขี้น้อยใจ

0: ขอบคุณครับ
1: ชั่วโมงนี้เราปิดท้ายกันด้วยเสียงของไอซ์รัญญูนะคะกับเพลงจาก ETC ที่เลือกมาคัฟเวอร์เอาไว้ในช่วงเวลาของ Cover Night Live ค่ะยังไม่ไปไหนเนาะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมชั่วโมงหน้าเรามีเพลงเพราะให้ได้ตามต่อนะคะช่วงเวลาของ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave Cover
2: Night Live โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมว

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
7: ต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2556พบคนติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนจากนั้นก็เพิ่มขึ้นในปี2564เป็นเกือบ 8,000 คนและปีที่แล้วเนี่ยติดเชื้อสูงเกิน 13,000 คนนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าสาเหตุหลักๆมาจากการขยายตัวของโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันหาคู่ที่ไร้ระเบียบรวมถึงปัญหาขาดแคลนยาเพนิซิลินสำหรับรักษาโรคซิฟิลิสซึ่งญี่ปุ่นใช้ยาตัวนี้เป็นยาหลักในการรักษาแล้วก็ยังเป็นยาตัวเดียวนะคะที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยตลาดญี่ปุ่นกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนยาเพนิซิลินเนื่องจากว่าปีที่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์และก็โรงงานผลิตของไฟเซอร์เกิดปัญหาด้านการดำเนินงานก็คาดว่าจะกลับมาจัดส่งยาได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2570ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เห็นเพลงเพราะเพลงนี้ถูกขอมาเมื่อคืนก่อนนะคะเหมือนจะคลาดสายตาไปนิดนึงเวลาอาจจะไม่พอในการเปิดให้ฟังก็เลยหยิบมาให้ฟังกันต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ด้วย DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ในชั่วโมงที่2ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เวลาคุณผู้ฟังดื่มน้ำหมดขวดหรือว่ากินอาหารหมด1กระป๋องแล้วหรืออาจจะมีกล่องกระดาษที่เราไม่ใช้เนี่ยปกติเราจะทำยังไงกับมันหลายคนอาจจะโยนทิ้งไปแต่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะคะเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าไปช่วยใครต่อใครได้ค่ะ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะเราชวนคุณผู้ฟังมาช่วยกันแยกกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะรวมไปถึงวัสดุรีไซเคิลประเภทต่างๆส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ของโครงการเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่านะคะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายได้ส่วนนี้เราจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของอาจจะใช้หมดแล้วแต่ว่าคุณค่ายังไม่หมดนะคะกันยายนนี้เรามาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูได้ค่ะทาง atime.live/greenwave
1: greenwave share
2: ที่พี่จะถึงที่รู้ฟังมีการทำอะไรบ้างคะบางคนบอกว่าแค่ทำงานบ้านก็หมดวันแล้วบางคนอาจจะเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพหรืออาจจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเรามีเพลงเพราะในช่วงของ Music Day ให้ได้ติดตามฟังกันนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิมเลยในช่วงของเราคนนอนดึกมารวมตัวกันเป็นประจำที่ Green Wave กับ DJ Bam พลาดีสายสวัสดิ์วันนี้ขอบคุณมากอยู่ด้วยกันมาจนถึงนาทีท้ายๆเลยนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกรมการเกษตรของศรีลังกาค่ะเขาออกคำแนะนำนะคะให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณเดือนนึงก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังกาก็บอกว่าศรีลังกาเนี่ยจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วก็กระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันยังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยเพราะคาดการณ์ว่าเอลนีโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
0: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
1: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ย

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะบังกลาเทศค่ะตอนนี้กำลังเจอกับวิกฤตโรคหัดครั้งรุนแรงเลยค่ะมีเด็กเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,002 รายตั้งแต่เดือนมีนาคมติดเชื้อในกลุ่มเด็กมากกว่า 187,000 คนนะคะโดยกรมบริการสุขภาพทั่วไปบอกว่าจำนวนคนเสียชีวิตแล้วก็คนที่ติดเชื้อทำให้การระบาดของโรคหัดในปีนี้กลายเป็นการระบาดที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดเลยนะคะในรอบหลายทศวรรษของบังกลาเทศถึงแม้ว่าทางการจะเร่งฉีดวัคซีนครั้งใหญ่แต่ว่าโรคก็ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีเด็กได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า18ล้านคนแล้วก็กำลังเร่งติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะคะว่าบังกลาเทศยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จเพราะว่ามีเด็กประมาณ4ล้านคนที่ตกหล่นจากโครงการฉีดวัคซีนก็ทำให้ยังมีพื้นที่ที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากแล้วก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้โรคยังคงแพร่ระบาดค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: oh, well, oh.

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
0: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
1: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ไว้ฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลสหรัฐค่ะได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการนะคะโดยมุ่งเป้าไปที่ภาคการบินแล้วก็บริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะในความพยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยกระทรวงการคลังบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรมีเป้าหมายนะคะที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์แล้วก็สายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้นะคะยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียแล้วก็คาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านด้วยซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับ Green News เหมือนเดิมนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควร

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้ตามฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ได้ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะเนื่องจากว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วจากแรงกดดันของการสูญเสียอุปทานในตะวันออกกลางจากสงครามค่ะโดยปีนี้นะคะเขาบอกว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงไปแล้วเนี่ยประมาณ400ล้านบาร์เรลและมีแนวโน้มจะลดลงอีกไปจนถึงสิ้นปีเนื่องจากปริมาณการผลิตและการส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลางจะยังคงไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้จนกว่าจะสิ้นปีค่ะและถึงแม้ว่า EIA จะคาดการว่าปริมาณน้ำมันที่ไหลออกจากตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและผู้ที่ส่งออกเนี่ยหันไปใช้ทางออกอื่นๆมากขึ้นแต่ก็เตือนนะคะว่าทั้งปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและก็ทางออกชั่วคราวยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นสำคัญค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเราเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้ว

ไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยมันวันศุกร์แล้วเหรอถามจริงเร็วจังเลยอ่ะจำได้ไหมฮะอันเคยบอกว่าพอมันถึงกันยายนแล้วอ่ะเวลามันจะเหมือนไม่เดินไม่วิ่งนะมันจะกระโดดผมรู้สึกงั้นเลยอ่ะสัปดาห์นี้เหมือนกระโดดไปเลยอ่ะปึ๊บกระพริบตาแล้วแบบวันศุกร์แล้วโอ้ my god ตื่นเถอะจะได้เวลาอย่านอนเลยเธอมาอยู่เป็นเพื่อนอันเถอะเดี๋ยวนี้เอ๊ะต้องลองขอหรือสั่งเนี่ยก็จะปล่อยผมอยู่คนเดียวได้ไงล่ะเหงาจะตายตีห้าอย่างเงี้ยโผล่เพลย์แบบเนี้ยมาเร็วส่งข้อความมาอยากฟังเพลงไหนทักหน่อยฟังอยู่ที่ไหนในโลกหรือนอกโลกก็ได้นะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

พลงเศร้าใช่ไหมครับเศร้าจริงเพลงนี้เศร้ามากนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถมีความสุขจากการฟังเพลงเศร้าหรือว่าทุกครั้งที่ฟังเพลงเศร้ามันจะต้องดิ่งหรือมันจะต้องแบบโอ้โหดูแบบสิ้นหวังฟ้าเปลี่ยนสีกันไปขนาดนั้นเสมอไปนะครับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่ามันไม่รู้ดิผมว่ามันเพลงสมหวังเพลงสุขเพลงสนุกมันก็ต้องมีเพลงเศร้าด้วยมันเป็นสมดุลปกติของโลกแล้วก็สมดุลปกติของชีวิตนะฮะเช่นกันครับเช้านี้มีคนอยากฟังผมก็ไม่เลี่ยงที่จะเปิดเพลงแบบนี้ไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก็ตาม I'm okay not okay เพราะฉะนั้นไม่ว่านะตอนนี้คุณจะโอเคหรือ not okay ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีเช้าวันใหม่ให้เริ่มต้นได้ลองทำผิดได้ลองทำถูกได้ลองทำใหม่ด้วยกันเหมือนเดิมเข้าสู่คาสเซ็ตคลับนะครับอ่ะก็มีกำลังใจมาฝากผ่านเพลงกันก็แล้วกันนะฮะเติมกันเต็มกันอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่กำลังจะผ่านเราไป

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
5: oh well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอถ้าพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ Cover Night Land
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
6: ม ีเพลงเพราะอยู่เยอะมากจริงๆครับแล้วก็ร้องกันดีเหลือเกินทั้งคู่เลยนะฮะหยิบบ็อกกี้ไลออนมาให้ฟังอยู่หลายวันวันนี้เป็นคิวของว่านวานๆบ้างนะครับกับไม่มีเธออยากดูเต็มๆอยากฟังเต็มๆไปที่ YouTube A Time ได้นะครับกับ Moonlight Lounge ล่าสุดเลย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากอิงวรันธรและเพลงนี้มีบิลกิ้นมาแจมด้วยนิดๆนะครับลองฟังกันดูนะฮะเพลงชื่อว่าผลข้างผลข้างเคียงของอะไรผลข้างเคียงของคนที่มีผลต่อหัวใจของเราแต่ดันไม่ได้อยู่ใกล้กันมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรกับใจ

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กตะซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณ

0: จะทำอะไรกันอ่ะ
1: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
1: จากไรทิ
2: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
5: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันๆทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขอบฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าท้องชื่นไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นนะคะที่หมีเริ่มออกมาหาอาหารในชุมชนมากขึ้นที่สหรัฐก็ไม่น้อยค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานของรัฐนะคะมีหมีดำเนี่ยประมาณ 17,000 ถึง 20,000 ตัวเลยนะคะในโคโลราโดเพียงรัฐเดียวซึ่งทำให้มีการเจอหมีชนิดนี้เนี่ยมากกว่า 7,000 ครั้งในปีนี้คือมากกว่าสถิติสูงสุดตลอดทั้งปี2562รวมทั้งยังมีเหตุการณ์หมีทำร้ายคนอย่างน้อย6ครั้งอย่างในรัฐนิวเม็กซิโกนะคะหมีหลายตัวเนี่ยออกมาเดินเพ่นพ่านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนในเมืองซานตาเฟ่นะคะคือเขาบอกว่าหลังจากฤดูหนาวที่แห้งแล้งที่สุดในรอบหลายปีได้ทำลายพวกพืชหญ้าผลไม้แล้วก็ถั่วซึ่งเป็นอาหารหลักของหมีถึง 90% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็หวังนะคะว่าหมีเนี่ยจะกลับคืนสู่ป่าถ้าภัยแล้งบรรเทาในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยบรรดาหมีเพิ่งจะเริ่มหากินเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวสำหรับการจำศีลซึ่งก็สร้างความกังวลนะคะว่าการเจอหมีอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในเดือนนี้แล้วก็เดือนตุลาคมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: พลงนี้ของบลูพงษ์ธิวัฒน์นะครับกับ You Give Me Butterflies นะฮะเหมือนกับแบบมีอะไรวิ่งอยู่ในท้องแปลว่าแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นมากแต่บางทีอาการนี้ก็ทำให้เราหลงนะฮะหลงระหว่างความหลงกับความรักหรือรู้สึกว่าอุ๊ยคนคนนี้มีผลกับเรามากๆเลยซึ่งผมว่าบางทีการที่เราเชื่อในรักแรกพบมันฟังดูโรแมนติกนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วบางครั้งมันก็อาจจะชี้นำอะไรเราผิดๆได้เหมือนกันอะอยากรู้สึกก็ปล่อยให้มันรู้สึกครับเพียงแต่ว่านี่หลายๆเรื่องการจะตัดสินใจอะไรในชีวิตผมว่าใช้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวไม่รอดนะฮะ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

หลายเพลงเศร้าครับยาวๆรวมๆกันนะฮะทั้งแบบร็อกๆนิดๆแล้วก็แบบบอลาดนิดๆแต่เพราะทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็เป็นคนร้องเพลงดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะมิกกี้เคนเฮอริเคนพี่กบสงสิทธิ์แล้วก็พี่หนุ่ยอัมพลซึ่งเพิ่งไปเป็นแขกรับเชิญในรอบสุดท้ายของสนิทวสันต์ด้วยเช่นกันแผลในใจเติมไม่เต็มตัดใจและอย่าให้เขารู้ครับ Chilling track.อ่ะเปลี่ยนอารมณ์สดชื่นนิดนึงรับวันศุกร์กับ Process

โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ลูกว่านะครับพิจิกานั่นเองอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้ดูเป็นเช้าวันศุกร์ที่ต้องอ่านนะค่อนข้างขมุกขมัวอยู่พอสมควรนะเรื่องของแบบสีท้องฟ้ามันดูแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าฟ้าไม่ค่อยใสอะเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละคนอยู่ตรงไหนแล้วท้องฟ้ารอบๆตัวคุณสีเดียวกันนะป่ะหรือว่าแบบบางที่มีฝนไหมหรือว่าไม่เลยค่ะของหนูใสมากฟ้าเป็นสีฟ้าเลยค่ะSmiley Request นะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

อย่ามาลงพัดหัวนะครับกับพี่เจเจตรินนะฮะก็ฟังเพลงนี้ก็จะเห็นภาพนะสำหรับคนที่เกิดทันนะในยุคหนึ่งมันจะแบบยุโรปครับพอฟังก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเย็นๆหนาวๆสักหน่อยนะฮะก็อาจจะเข้ากับบรรยากาศเช้านี้ที่ถ้ามองไปเผินๆไม่วัดที่ตัวเลขอุณหภูมิก็อาจจะรู้สึกเหมือนอุ้ยดูโรแมนติกได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็ขอบคุณธนาคารออมสินแล้วครับมาชวนกันนิดนึงแล้วกันนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนไหมนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงแล้วรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินกันนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยเขาจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยนะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีครับเงินฝากขั้นต่ำ1

0: ดูซิว่าอะไรคือของเหลือใช้นะครับอะไรคือสิ่งที่มันสามารถนำกลับมาเป็น can to care ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแค่ can เท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยเราโฟกัสกันไปให้เห็นชัดๆก่อนเลยอ่ะกระป๋องเนี่ยทั้งกระป๋องเปล่าหรือกระป๋องที่ยังมีของอยู่แต่คุณคิดว่าชีวิตนี้จะไม่กินแล้วบางทีเราก็เก็บไว้เหมือนรอวันหมดอายุทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นี่แหละขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหลายอย่างเลยส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับตลอดเดือนนี้ฮะชวนกันสำรวจของที่บ้านดีกว่าอะไรใช้แล้วและอะไรไม่ได้ใช้แล้วนะครับแยกสิ่งที่รีไซเคิลได้ออกมาแล้วก็เตรียมตัวส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการด้วยกันนะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดนะฮะจะร่วมสนับสนุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะสิ่งที่อาจจะกำลังจะกลายเป็นขยะสำหรับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าความช่วยเหลือสำหรับใครหลายๆคนได้นะครับมาร่วมกันนะครับแล้วจริงๆไม่แค่เดือนนี้แต่เป็นการว่าเดือนนี้เราเริ่มต้นแล้วหลังจากนี้เราสำรวจไปด้วยกันก็ได้นะฮะเป็นหัวแถวก็ได้นะครับเริ่มแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านชวนหมู่บ้านชวนแผนกชวนชั้นของเราชวนออฟฟิศของเราชวนตึกของเราชวนสารพัดชุมชนของเรานะครับมาช่วยกันแชร์ for care can to care ครับมาร่วมกันเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายอย่างยิ่งใหญ่ไปด้วยกันได้ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
10: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
9: All well
11: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
12: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
13: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
14: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อยวันสแตนด์อัพเอมพาธี มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
17: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
16: ร่วมเอมพาร์ตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
18: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
19: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
20: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
21: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
22: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
23: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
16: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
24: เวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะเตรียมระดมกำลังตำรวจนะประมาณ 10,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้นะคะที่นาโกย่าในจำนวนนี้นะคะตำรวจประมาณ 3,100 นายจะถูกส่งมาจากกองกำลังตำรวจทั่วประเทศเพื่อเสริมกำลังเป็นกรณีพิเศษค่ะแล้วก็พื้นที่โดยรอบสถานที่จัดพิธีและที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นเขตห้ามบินโดรนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายจากผู้ก่อเหตุเพียงลำพังโดยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นการโพสต์ข่มขู่บนโซเชียลมีเดียพร้อมกับเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในภารกิจรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟัง 8:00 นติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
16: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
25: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก